0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่างสิบหมู่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้
1: ผู้นำสหรัฐสนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมชาติกับไอร์แลนด์การแข่งขันจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายพรเทพโพสุวรรณและอิสริยาชูพุทธพงศ์คว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ความว่าในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสานและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวว
1: ันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่างสิบหมู่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
2: ายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าวันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปที่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมรวมระยะทางประมาณ270กิโลเมตรโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา8นาฬิกา จากนั้นช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมที่สำนักช่าง10หมู่ซึ่งประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการได้ในช่วงเวลา 14-15 นาฬิกาโดยไม้จันหอมที่จะส่งมอบในครั้งนี้เป็นไม้ที่ผ่านการสำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาศก์เมตร
3: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความสำคัญของไม้จันหอมถือว่าก็เป็นไม้ที่อยู่ในโบราณราชประเพณีของเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มีค่าอีกชนิดหนึ่งที่อาจจะบอกว่าจะต้องเป็นไม้หายากในโลกเหมือนกันเพราะมันก็อยู่ในโซนเฉพาะในโซนของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยด้วยความที่พวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้เนี่ยก็ทำให้ไม้เหล่านี้ได้ดำรงคงอยู่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในโบราณราชประเพณี
2: ทั้งนี้ไม้จันหอมมีคุณสมบัติเป็นไม้เนื้อแข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นนอกจากนี้ยังมีแปลงเพาะชำสำหรับผลิตกล้าไม้โดยคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีลำต้นตรงและแข็งแรงเก็บเมล็ดเพื่อนำมาเพาะเป็นกล้าก่อนนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความชุ่มชื้นและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้จันหอมชวนันท์มาลีรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้
4: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันความพร้อมของฝ่ายไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาธิการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยไทยจะแสดงให้เห็นว่าการยกเลิก MOU 44มาจากการที่กระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งก่อนจะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันขณะที่ฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลซึ่งหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านทรัพยากรต่างๆที่ไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุด
5: ท่าทีของเราคือการประนอมภาคบังคับต้องคุยในเรื่องของการปักปันเขตแดนให้มันไปถึงที่สุดเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกันต่อไปในเรื่องของถ้ามีเขตทับซ้อนเราจะมีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันยังไงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งไม่ควรจะอยู่ในขอบเขตของกระบวนการประนอมภาคบังคับอันนี้ก็เป็นท่าทีของเราทั้งหมดเนี่ยคือพอกระบวนการนี้สิ้นสุดก็จะมีข้อเสนอแนะซึ่งมันไม่ได้มีข้อผูกพันทางกฎหมาย
4: ด้านนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญในการพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการทำงานของคณะกรรมาธิการในระยะต่อไปโดยกระบวนการประนอมจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนพร้อมย้ำว่ากระบวนการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลจึงไม่มีคำพิพากษาหรือผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะเป็นข้อเสนอแนะเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนำไปใช้เป็นพื้นฐานประกอบการเจรจาเพื่อยุติปัญหาข้อพิพาทอย่างเหมาะสมต่อไป
6: ในฐานะรัฐภาคีอังคลอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการประนอมอย่างเต็มที่เพื่อให้กรอบเวทีนี้ได้ช่วยสนับสนุนการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลกับกัมพูชาอย่างยั่งยืน
4: สำหรับการประชุมครั้งแรกได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันพรุ่งนี้เวลา 8 นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมด้วย นฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นด้วย
0: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้จำนวน 16,233 รายจำนวน 24,950 ล้านบาทนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าในวันที่30กันยายนนี้จะมีสมาชิกกบข.เกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมต่อเนื่องของสมาชิกร่วมกับเงินสมทบภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนแม้สมาชิกเกษียณอายุราชการแล้วยังมีประมาณร้อยละ9ที่แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.โดยกบข.มีบริการออมต่อ4รูปแบบได้แก่ออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดๆขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดๆโดยสมาชิกที่สนใจบริการออมต่อสามารถแจ้งความประสงค์ได้2ช่องทางคือแจ้งความประสงค์ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางหรือแจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือสตาร์ทอัพแอคเพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆสตาร์ทอัพได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่า Startup Act ฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้ Startup ประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางไปเยี่ยมชมการแข่งขันกอล์ฟที่รีสอร์ทส่วนตัวแห่งหนึ่งบนชายฝั่งตะวันตกของไอแลนด์เมื่อวานนี้โดยย้ำว่าการสนับสนุนให้ไอแลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมเข้ากับไอแลนด์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่สุดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบหารือกับนายกรัฐมนตรีไมเคิลมาร์ตินของไอร์แลนด์ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับไอร์แลนด์สำหรับการสนับสนุนการรวมกันและสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มนักการเมืองของรัฐบาลอังกฤษขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษปฏิเสธถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการลงคะแนนเสียงอีกครั้งรวมถึงการลงประชามติเกี่ยวกับการแยกตัวของไอร์แลนด์เหนือออกจากสหราชอาณาจักร
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปซิสเคียนแห่งอิหร่านภายหลังการพบหารือกับชีคโมฮัมเหม็ดบินซาเยดอันนายานผู้ครองเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรสหรือ UAE นอกรอบการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่ม BRICSที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางปะทุขึ้นโดยผู้นำของทั้งสองเห็นพ้องที่จะปิดฉากอดีตมุ่งไปสู่อนาคตและสร้างอนาคตร่วมกันทั้งนี้ UAE ถือเป็นประเทศที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า6 เดือนและการที่อิหร่านเปิดปฏิบัติการตอบโต้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางขณะที่ UAEตอบโต้ด้วยการระงับการค้าและการแลกเปลี่ยนทางการเงินกับอิหร่านทั้งหมด
0: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติหรือ IOM รายงานว่าความขัดแย้งระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติกับกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งผลให้ประชาชนชาวเยเมนกว่า 85,818 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น IOM กล่าวเพิ่มเติมว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นกว่า 2,000 คนเดินทางถึงสาธารณรัฐจิบูตีในแอฟริกาซึ่งเชื่อมระหว่างอ่าวเอเดนกับทะเลแดงแล้วถูกส่งไปยังศูนย์พักพิงในเมืองโอโบกพร้อมเตือนว่าจำนวนผู้อพยพจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องด้านสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งพระศาสนาจักรคาทอลิกตรัสว่าเยเมนกำลังเผชิญความยากจนและความขัดแย้งซึ่งไม่สามารถแบกรับวิกฤตเหล่านี้ได้เพียงลำพังและทรงเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยกระดับความช่วยเหลือสำหรับกลุ่มผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาถึงสาธารณรัฐจิบูตีและชุมชนเมืองโอโบก
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยงานค้นหาและกู้ภัยของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือโดยสารเวอร์โกทรานสปอร์ต8ล่มในทะเลชวาเนื่องจากเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6รายและยังสูญหาย129รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารจากเรือลำดังกล่าวได้อย่างน้อย108คนจากทั้งหมด243คนและลูกเรืออีก30คนซึ่งออกเดินทางจากเมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกไปยังเมืองบันจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาส่วนสาเหตุที่เรือล่มยังอยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานฉลาญจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายสิงหราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนโดยผลรุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของพรมนัทวัฒนปรีดาทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 35.58 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพรเทพโพสุวรรณทีม SDC คะแนนรวม98คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานตันรุ่นประชาชนหญิงที่1สนามนี้เป็นของจุฑามาศอริยะประพลทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 59.07 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอิสริยาชูพุทธพงศ์ทีมคอร์เนลทรีชั่นไซคลิงคะแนนรวม124คะแนน พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นในปีนี้ประสบความสำเร็จตามแผนของสมาคมกีฬาจักรยานทุกประการหลังเปิดเวทีให้นักกีฬาหน้าใหม่ทั้งรุ่นยุวชนเยาวชนได้แสดงศักยภาพก่อนคัดเลือกนักปั่นที่มีผลงานโดดเด่นก้าวสู่ทีมชาติไทยไปแข่งขันทั้งเอเชียนยูธเกมและยูธโอลิมปิกเกมรวมทั้งรุ่นมาสเตอร์ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแบดมินตันวอร์ทัวร์ซูเปอร์100โดยเด็กสัตว์ร้ายเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามสรัญลักษณ์วิทิศสารน้องสาวของวิวกุลวุฒิวิทิศสารแข่งรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวตบเอาชนะอิสฮารานีบาราวจากอินเดีย2-0เกมคว้าแชมป์วอร์ทัวร์รายการแรกมาครองได้สำเร็จขยับจากอันดับ106ของโลกขึ้นมาอยู่อันดับ79ของโลกทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยลงสนามเกมกระชับมิตรรายการ Spring World Challenge Volleyball เจอกับสโมสรซากะฮิซามิสึสปริงดีกรีแชมป์ SV League ฤดูกาลล่าสุดผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ไป 1-3 เซตด้วยจากนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนาโกย่าเพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C วันที่16กันยายนพบมองโกเลียวันที่17กันยายนพบคีร์กีซสถานและวันที่18กันยายนพบกับไต้หวันเทนนิสอาชีพชายเมนโวเทนนิสทัวร์ M15 นนทบุรีรายการที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีโดยประเภทชายเดี่ยวนักเทนนิสไทยโคจรมาชิงชนะเลิศกันเองธนเพชรฉันทะมืออันดับ3โคชนะมาคุสมาลัสเช็กบูยือซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมนี 6-3 และ 6-2 ธนเพชรคว้าแชมป์โวเทนนิสรายการที่2รับเงินรางวัล 2,160 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 68,900 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประกอบด้วยโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวที่สอนประสิทธิ์และปรัชกรพาชีรัตน์เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่15ถึง20กันยายนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ้างบางแห่ง
11: รุ่นอายุไม่เกิน12ปีที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่15ถึง20กันยายนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนัก

0: ากบางแห่ง
1: รุ่นอายุไม่เกิน12ปีที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่15ถึง20กันยายนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนัก

0: มากบางแห่งกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นสูงกว่าระดับเพดานปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20
1: 1นาทีกับกปท.
2: การขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่มีผู้ซ้อนท้ายเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องอาศัยความชำนาญมากกว่าการขับขี่คนเดียวเพราะทักษะในการประคองรถและควบคุมรถจะแตกต่างกันไปดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จึงควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นโดยก่อนออกตัวรถนั้นต้องแน่ใจว่าผู้ซ้อนท้ายนั่งอยู่ในท่านั่งที่เหมาะสมส่วนการขับขี่นั้นก็ควรกะระยะห่างระหว่างช่องว่างให้เหมาะสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อไม่ให้เกิดการเฉี่ยวชนไม่ควรจะเปลี่ยนทิศทางของรถในระยะกระชั้นชิดทันทีทันใดเพราะอาจจะสร้างความสับสนให้กับเพื่อนร่วมทางทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันเกิดการเฉี่ยวชนและเป็นอันตรายได้ทั้งนี้ผู้ที่ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัยตลอดการเดินทางเพื่อความปลอดภัยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าพระโกฏพระลองตอนที่สองพระโกฏและพระลองอยู่ในสำรับเดียวกันคือมีชั้นในและชั้นนอกรวมเป็นองค์เดียวกันเมื่อใช้ชั้นนอกประกับชั้นในแต่มีปัญหาเรื่องการเรียกเพราะบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระโกฏเรียกชั้นนอกว่าพระลองบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระรองเรียกชั้นนอกว่าพระโกฏการจะเรียกว่าอย่างไรนั้นหากพิจารณาตามเอกสารจดหมายเหตุเรื่องงานพระบรมศพและงานพระศพจะพบว่าในสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกฏและเรียกชั้นนอกที่ประกับชั้นในว่าพระรองต่อมาในสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกฏและเรียกชั้นนอกที่ประกับชั้นในว่าพระรองต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์หมายกำหนดการพระบรมศพและพระศพซึ่งบัญญัติโดยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ทรงเปลี่ยนธรรมเนียมการเรียกของสมัยรัตนโกสินทร์ให้เป็นไปตามสมัยอยุธยายังคงเรียกชั้นในว่าพระรองชั้นนอกว่าพระโกฏ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนภาวะไขมันในเลือดสูงภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบตัน เนื่องจากมีไขมันสะสมพอกอยู่ภายในผนังหลอดเลือดปัจจัยนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับชนิดของอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงภาวะไขมันในเลือดสูงถือเป็นภัยเงียบเพราะมักไม่แสดงอาการชัดเจนแม้ระดับไขมันในเลือดจะสูงมากก็ตามจึงควรตรวจเลือดเพื่อดูระดับไขมันอย่างน้อยปีละครั้งโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในเมืองหรือผู้ที่นิยมบริโภคอาหารไขมันสูงหรืออาหารต่างประเทศติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตรินทร์ศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวณฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
6: ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ขอพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องการปฏิบัติทำง่ายๆซึ่งเป็นกฎของกรรมเดิมแล้วก็เข้าถึงซึ่งพระนิพพานอีกตอนนี้ก็รู้ว่าความง่ายในการปฏิบัติในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคมีอยู่สมเด็จพระบรมครูสอนไว้แต่ว่าสำหรับที่ท่านหลายเห็นว่าการปฏิบัติในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเข้าถึงพระนิพพานเป็นของยากอันนี้อาตมาเองก็มีความสงสัยเหมือนกันว่าทำไมหนอสาวกขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ชอบสอนแบบนั้นแต่จะไปโทษสาวกขององค์สมเด็จพระทรงทันทุกๆพระองค์ก็ไม่ได้นี่เราต้องเรียกกันว่าคณาจารย์ทั้งหลายตั้งเหตุตั้งผลกันขึ้นมาหาเหตุยากๆมาสอนบอกว่านี่พระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนนั้นต้องปฏิบัติกันให้ตึงเครียดแบบนี้มันถึงจะดีนี่สิบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายการเป็นปฏิบัติแบบนี้อาตมาไม่อยากจะพูดว่าเป็นการทำลายความดีของพระพุทธเจ้า แต่ขอพูดสมัยว่าท่านทั้งหลายมีความเข้าใจผิดคิดว่าสอนให้ลูกศิษย์ปฏิบัติในแบบฉบับที่ยากๆมันเป็นของขลังดีมีความรู้สึกอย่างนี้เป็นเหตุให้เสียผลที่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้ปรารถนาในความดีแต่ความจริงถ้าสาวกขององค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บรรลุมรรคผลแล้วสอนตามแบบฉบับที่องค์สมเด็จพระบพิตรแก้วสอนก็รู้สึกว่าเป็นของไม่ยากถ้าจะว่ากันไปทีสำหรับท่านทั้งหลายที่เป็นพระอรหัตตผลสอนคนนี้ไม่ยากจริงๆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านได้บรรลุแล้วยงทราบดีว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระประทีปแก้วที่ท่านได้บรรลุมาแล้วสิ่งใดบ้างที่พอสมควรกับกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทเหมือนกับการเดินทางถ้าเรารู้จักทางลัดแต่ว่าไม่เสียผลประโยชน์เราเดินทางลัดจะถึงง่ายกว่าดีกว่าปล่อยให้บุคคลพูดไม่รู้จักทางเดินบุกเข้าป่าเข้ารกไปพบหนามบ้างพบสัตว์ร้ายบ้างในที่สุดเขาเหล่านั้นก็จะคลายความพยายามเห็นว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ยากเกินไปเลยหมดกำลังใจที่จะพึงปฏิบัตินี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายที่สอนกัน หรือว่าเขียนตำรับตำราขึ้นมานิยมเขียนให้มันยากแต่ความจริงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเวลาสอนคนองค์สมเด็จพระทศพลไม่ได้สอนยากหาวิธีที่บุคคลผู้รับฟังจะเข้าใจได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะง่ายได้นี่เรามาฟังเรื่องราวขององค์สมเด็จพระจอมไตรฟังกันไปดูจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระบรมครูนะสอนแบบง่ายๆตอนนี้ก็จะนำเอาสัตว์ดิเรกชันเข้านิพพานมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งซึ่งความจริงก็เป็นพวกเดียวกับงูเหลือมฟังธรรมมาพร้อมกันแต่ว่าการฟังธรรมของสัตว์ดิเรกชันกลุ่มนี้ก็ฟังเช่นเดียวกับงูเหลือมชอบใจเฉพาะในเสียงธรรมเขาไม่ได้รู้เรื่องว่าผู้ที่ไปกล่าวนั่นเป็นพระและไปซ้อมทำกันเป็นพระเขาไม่รู้จักคำว่าพระแล้วเขาเองก็ไม่รู้จักภาษามนุษย์และเสียงที่กล่าวไปจะหาว่าเขารู้ว่าเป็นธรรมะก็เปล่าเพียงแค่พอใจในเสียงเท่านั้นเมื่อตายจากความเป็นสัตว์ไปเกิดเป็นเทวดาพ้นจากเทวดาเป็นลูกของชาวประมงเป็นคนออกจากลูกชาวประมงบวชเป็นพระในสำนักของพระสารีบุตรฟังธรรมซ้ำอีกครั้งเดียวเป็นอรหัตผลนี่เรียกว่าเร็วกว่างูเหลือมงูเหลือมต้องมาเกิดเป็นคนมาบวชเป็นอเจลกแล้วก็ได้ทิพจุกุญาณจึงกว่าจะเข้าถึงศาสนาขององค์สมเด็จพระวิชิตมารต้องใช้เวลาทั้งหลายสิบปี คือตอนบวชเป็นพระได้ทิพยจุกุญาณแล้วพระเจ้าอโศกมหาราชยังเป็นเด็กต่อมาเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชครองราชบิดาแทนนอกครองราชสมบัติแทนราชบิดาก็แสดงว่าอย่างน้อยพระองค์ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า30ปีหลวงตาองค์นี้ก็คงจะปากันไปถึง 6-70 ปีเข้าไปแล้วนี่เสียเวลามากสำหรับกลุ่มหลังนี่ไม่เสียเวลามากค่อยฟังกันต่อไปเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเคยฟังพระเทศมามากแต่อาจจะไม่ได้สนใจท่านผู้นี้คือใครท่านผู้นี้ก็คือข้างคาว500ตัว นี่เป็นนอนห้อยหัวอยู่ในถ้ำเดียวกับงูเหลือมขณะนั้นพระสงฆ์นั้นหลายพากันไปซ้อมพระอภิธรรมแต่การซ้อมแบบนั้นเป็นการซ้อมให้คล่องไม่ใช่ว่าจะซ้อมอภิธรรมให้เกิดความชำนาญแล้วนำไปสวดศพก็หวังจะได้ปัจจัยมาหล่อเลี้ยงชีวิตพระสมัยนั้นท่านไม่ได้คิดแบบนั้นท่านคิดอย่างเดียวว่าทำยังไงหนอเราจะจึงจะเป็นอรหันต์เข้าถึงซึ่งพระนิพพานได้ นี่เป็นอารมณ์ใจส่วนใหญ่และมีปริมาณสูงสุดในขณะที่พระพุทธเจ้ายังดำรงพระชนอยู่เมื่อพระทั้งหลายเหล่านั้นเรียนอภิธรรมจากสำนักขององค์สมเด็จพระบรมครูแล้วจึงได้เอานำอภิธรรมนำเอาพระอภิธรรมที่องค์สมเด็จพระประทีปแก้วสอนไว้ไปสาธยายให้ขึ้นใจเพื่อจะจำข้อธรรมไว้ประพฤติปฏิบัติดังนั้นในขณะที่ท่านทั้งหลายเข้าไปซ้อมอภิธรรมในถ้ำหลังนั้นเพื่อในถ้ำเดียวกันกับเท่าที่งูเหลือมนอนอยู่ แต่ว่าข้างคาวพวกนี้ไม่ใช่ชอบธรรมะขององค์สมเด็จพระบรมครูหรือว่าชอบเสียงอภิธรรมแต่เฉพาะบทอายตนะท่านชอบฟังเสียงทั้งหมดถ้าไม่รู้ว่าเสียงนั้นว่ายังไง ที่พระทั้งหลายไปซ้อมกันก็ซ้อมแบบเสียงพร้อมๆกันทำเสียงให้สม่ำเสมอกันเพื่อความคล่องและความมีระเบียบข้างคาวทั้งหมดชอบใจเสียงทั้งหมดเพราะฟังเรียบๆสนอดีจะรู้ว่าเสียงนี้เป็นเสียงธรรมะก็หาไม่ฟ ังมาฟังไปฟังไปฟังมาเผลอหลับหลับเท้าก็หลุดหล่นลงมาศีรษะกระทบหินตายหมดทั้ง500ตัวเมื่อตายแล้วก็ฟังเสียงในธรรมพอใจในธรรมก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกทั้งหมดมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้า500เป็นบริวาร นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านฟังเด้อสูตรคือบุคคลตัวอย่างฟังไว้ก็ดูตัวอย่างอย่างข้างข่าวที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีบันทึกเสียงเข้าไว้ เพื่อฟังธรรมจากเสียงแต่บังเอิญเสียงในธรรมบทใดบทหนึ่งก็ตาม มันเป็นที่พอใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทพยายามฟังบทนั้นไว้ให้ขึ้นใจเราจะจำได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าทำจิตใจให้รัดรึงผูกติดเข้าไว้กับธรรมบทนั้น เราชอบธรรมบทไหนไม่ต้องฟังทุกบทอันดับแรกฟังไปทุกตอนฟังไปทุกบทถ้าปรากฏว่าเรารักส่วนใดส่วนหนึ่งมากเราฟังเฉพาะส่วนนั้นให้ช่ำใจ ถ้าเวลาที่ท่านจะตายจิตใจของท่านพอใจอยู่ในธรรมบทนั้น หมายความว่าขณะจะตายถ้าเปิดธรรมบทนั้นฟังก็ดีหรือไม่ได้เปิดฟังธรรมบทนั้นแต่ถ้าว่าใจจิตใจจับอยู่ในธรรมบทนั้นเป็นอันว่าจิตใจของท่านจับอยู่ในธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าจิตเตสปาริสุทธเทสุคติปาติรังคาเพราะว่าในขณะใดที่จิตใจเราพอใจในธรรมขณะนั้นจิตก็ว่างจากกิเลสถ้าเป็นอย่างนี้ท่านเองก็จะได้ผลดีอย่างเช่นเดียวกับข้างคาวทั้ง500ตัวหรือว่าเช่นเดียวกับงูเหลือม ตอนนี้มาคุยถึงเรื่องข้างคาวต่อไปนี่เป็นอันว่าท่านทั้งหลายทราบแล้วว่าวิธีไปสวรรค์แบบง่ายๆด้วยการพอใจในการฟังธรรมพอใจบทไหนมากฟังซ้ำอยู่แค่นั้นเราไปสวรรค์ได้เอาไว้ตอนหนึ่งก่อนอันดับแรกเรายึดสวรรค์ไว้เป็นทุนก่อนต่อมาข้างคาบทนั้นที่ฟังทำในศาสนาขององค์สมเด็จพระชินวรไม่รู้เรื่อง แต่ว่าพอใจในเสียงเมื่อศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นคือพระพุทธเจ้าทรงมาอุบัติในโลกเป็นพระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนา ปรากฏว่าเทวดาข้างข่าวทั้ง500ก็จุติจากเทวดา คำว่าจุติแปลว่าเคลื่อนเขาไม่ได้หมายความว่าตายเมื่อเกิดเป็นลูกชาวประมงในเขตของพระพุทธศาสนาเพราะชาวประมงพวกนี้มีความเลื่อมใสในภาษาลีบุตรมากต่อมาข้างคาวทั้ง500ที่มาเกิดเป็นลูกชายชาวประมงเพราะได้โปรดทราบไม่ได้เกิดที่พ่อเดียวแม่เดียวกันถ้าเกิดพ่อเดียวแม่เดียวกันกันทั้ง500อย่างนี้เขาเรียกว่าครอกแล้วไม่ใช่เหล่าคนเมื่อเกิดในคณะนั้นร่วมกันแต่ว่าร่วมคณะไม่ใช่ร่วมพ่อร่วมแม่คนเดียวกันพ่อแม่คนหนึ่งอาจจะมีลูก5คน3คน4คนแบ่งกันเกิดไม่ใช่รวมไปเกิดท้องเดียวคราวละ5คนนี่จะแย่เมื่อแกเกิดมาแล้วต่อมาโตขึ้นก็มีความพอใจในภาษาลีบุตรซึ่งเป็นอักษาวกเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบวชในสำนักของภาษาลีบุตรเมื่อบวชแล้วก็อยู่ในสำนักของภาษาลีบุตรในการนั้นปรากฏว่าเป็นเวลาการที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า กำลังไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดาคือนำเอาอภิธรรมทั้งเจ็ดจำพีนี้ไปสอนพระพุทธมารดาพร้อมไปด้วยเทวดาและพรหมทั้งหมด ในวันหนึ่งองค์สมเด็จพระบรมสุคตเวลาเช้าลงมาบิณฑบาตแต่ความจริงมาถึงเวลาเช้าทุกวันร่างกายต้องการอาหารเพราะว่าการที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นไปเทศโปรดพระพุทธมารดาพระองค์ไปด้วยอภิญญาสมาบัติยกกายไปทั้งกายไม่ใช่ว่าถอดจิตใจขึ้นไปอย่างที่พระได้มโนมยิทธิคือว่าการขึ้นไปของพระต่างกันบางท่านได้เฉพาะมโนมยิทธิก็เอาไปแต่นามกายคือกายภายในที่เราเรียกกันว่าจิตคำว่าจิตในที่นี้จะไปหมายความว่าเป็นดวงดวงมันก็ไม่ถูกความจริงแล้วมันเป็นกายกายหนึ่งที่เราเรียกกันว่าอทิสมานกายมีหัวมีเท้ามีมือมีขามีร่างกายเหมือนกันเพราะว่ากายนี้จะสวยหรือไม่สวยปานใดต้องวัดกันถึงด้านกุศลผลและบุญที่เราทำไว้ถ้าเราทำบาปกายนี้ก็เสื่อมโทรมมองดูไม่สวยถ้าเรามีบุญร่างกายก็สวยถ้าบุญมากเท่าไรร่างกายนี้สวยมากเท่านั้นถ้าร่างกายของพระที่ประกอบไปด้วยนิพพานจะเห็นเป็นแก้วประกายพลึกทั้งดวงมีแสงสว่างมากนี่กายประเภทนี้เราจะทราบกันได้เมื่อเราได้เจโตปริยัติญาณเพราะอาศัยที่เรามีความเคารพในศาสนาขององค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุ ความรู้อันนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ได้มาแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจึงได้สอนพวกเราพุทธบริษัทถ้าเราปฏิบัติตามเราก็ได้เช่นเดียวกันนี่มาพูดกันไปว่ามาถึงเวลาบิณฑบาตแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วก็ทรงใช้พระปาฏิหาริย์เนรมิตรูปพระเป็นองค์หนึ่งเหมือนกับพระองค์ให้เทศต่อพระองค์ก็ทรงลงมาบิณฑบาตยังเมืองมนุษย์ในวันหนึ่งพระองค์เห็นภาษาลีบุตรที่ขอบสระโภคณี องค์สมเด็จพระจินสีจึงได้มีพระพุทธฎีกาจะเรียกภาษาลีบุตรว่าสาลีปุตตะดูก่อนสาลีบุตรเธอจงมาหาตถาคตในเวลาบิณฑบาตกลับจากบิณฑบาตแล้วพระสารีบุตรกำลังจะกลับวัดองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์จึงมาดักพระสารีบุตรอยู่พระองค์สมเด็จพระบรมครูทรงทราบว่าพระที่เป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรทั้ง500รูปเดิมทีเดียวเคยฟังอภิธรรมทั้งเจ็ดคัมภีร์ถ้าเขาฟังซ้ำอีกทีก็ปรากฏว่าเขาจะได้บรรลุมรรคผลพระองค์สมเด็จพระทศพลทราบอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินสีจึงได้ไปดักพระสารีบุตรที่ขอบสระโปกรณีเมื่อพระสารีบุตรพบองค์สมเด็จพระจินสีเข้ามากราบถวายบังคมแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าสารีบุตตะดูก่อนสารีบุตร เธอจงเรียนไปก่อนเจ็ดประการนี้ไปคำว่าประกรณ์หมายความถึงหัวข้อธรรมที่บรรดาพระสงฆ์ท่านหลายนำมาสวดผีตายคือคนตายในเวลานี้และองค์สมเด็จพระจินสีก็มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าสารีบุตรลูกศิษย์ของเธอทั้ง500รูปที่บวชอยู่ในสำนักของเธอเดิมทีเนี่ยเขาเป็นข้างคาว500ตัวเคยฟังประกรณ์เจ็ดประการนี้มาแล้วแล้วก็ตายหล่นลงมาตายพร้อมกันไปเกิดเป็นเทวดาทั้ง500ท่านเมื่อหมดบุญจากเทวดาก็จุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นลูกชาวประมงเวลานี้บวชในสำนักของเธอถ้าเขาฟังประกรณ์เจ็ดประการนี้จบด้วยความเคารพท่านทั้งหมดนั้นจะเป็นอรหันต์ทั้งหมดทันที เมื่อองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำภาษาลีบุตรแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วก็บอกกับภาษาลีบุตรให้เรียนประกรณ์ทั้ง7ประการคือพระอภิธรรมทั้ง7คำพีองค์สมเด็จพระชินสีห์กล่าวธรรมแต่เพียงโดยย่อพอได้ความตามที่พระนำมาสวดเวลาคนตายในเวลานี้เมื่อจบแล้วองค์สมเด็จพระชินสีห์ก็แยกจากภาษาลีบุตรขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นเทวโลกชั้นดาวดึงส์ไปเสด็จประทับที่บรรดุกัมพลศิลาอาสน์เทศต่อพระที่องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถทรงนิรมิตไว้ทั้งนี้พรหมและเทวดาทั้งหลายจะทราบก็หาไม่เพราะเป็นอำนาจพระพุทธปาฏิหาริย์สำหรับพระสารีบุตรนั้นเมื่อรับได้สดับคือเรียนพระกรทั้ง7ประการจากองค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดามาแล้วกลับมาก็ปฏิบัติตามกระแสคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วเพื่อมาฉันข้าวเสร็จแล้วจึงได้เรียกพระที่เป็นบริษัททั้ง500รูปมาประชุมกันแล้วก็แสดงพระกรณ์7ประการพร้อมด้วยคำอธิบายให้เข้าใจบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อฟังพระกรณ์7ประการพร้อมด้วยคำอธิบายจบก็ปรากฏว่าบรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนา นี่แหละท่านบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้าการที่นำประวัติความเป็นมาของงูเหลือมก็ดีข้างคาก็ดีมาแสดงให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัททราบก็มีความหวังตั้งใจอยู่อย่างเดียวคือว่าการสั่งสมบุญบารมีในเขตของพระพุทธศาสนานี้เพื่อการเข้าถึงพระนิพพานเป็นของไม่ยากนักถ้าหากว่าท่านทั้งหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ดัดแปลงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เสียผลท่านทั้งหลายที่เกิดมาเป็นคนพบพระพุทธศาสนาแล้วก็มีความเคารพในพระพุทธศาสนาตั้งหน้าบำเพ็ญบุญญกิริยาวัตถุเพื่อสร้างความดีทุกประการตามที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ที่เป็นเช่นนี้ก็แสดงว่าท่านทั้งหลายเคยพบองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วและมีน้ำใจผ่องแผ้วประกอบไปด้วยกุศลบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจึงมีความพอใจในการสดับหรือปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แสดงว่าบุญบารมีของท่านทั้งหลายสร้างมาแล้วใหญ่โตมากจึงมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งที่เราไม่ได้เคยพบตัวพระพุทธเจ้าก็มีความแน่ใจว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเรื่องอย่างนี้บรรดาพุทธบริษัทชายหญิงจะเปรียบเทียบกันได้ว่าคนที่เขาเป็นเพื่อนกับท่านก็ดีอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงก็ดีที่จะมีความเคารพในศาสนาขององค์สมเด็จพระชินสีห์อย่างท่านอาจจะไม่มีท่านเคยไปพูดเรื่องพระพุทธศาสนาเขาจะสั่นหัวเพราะเรื่องของศาสนาเป็นยาเสพติดใช้ไม่ได้นักบวชในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรเป็นผู้ทวงความเจริญทวงความมั่งมีศรีสุขของสังคมอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเป็นการเปรียบเทียบถึงบุญบารมีหากว่าท่านทั้งหลายจะบอกว่าแม้บารมีที่ข้าพเจ้าสร้างมาน้อยเต็มทีไม่สามารถจะเป็นพระอรหันต์ได้แต่บางท่านไม่พูดอย่างนั้นพูดเสียใหม่ว่าข้าพเจ้าไม่มีบุญบารมีมาเลยไม่สามารถจะเป็นพระอรหันต์ได้ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคิดอย่างนี้ก็ขอโปรดประทานอภัยกลับใจคิดเสียใหม่คิดว่าถ้าเราไม่มีบุญบารมีที่เคยสะสมไว้ เราจะพอใจในคำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ดูตัวอย่างเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงของท่านก็แล้วกันท่านพอใจในพระธรรมแต่เขาไม่มีความพอใจนี่เปรียบเทียบบารมีกันได้ในตอนนี้เป็นอันว่าท่านทั้งหลายทราบแล้วว่าเวลานี้ท่านมีบารมีพอสมควรถ้าจะรวมความแล้วก็ดีกว่าข้างคาวดีของมูเหลือมากอย่างน้อยดีสุดท่านก็รู้ว่านี่เป็นธรรมพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่สอนไว้ถ้าบุคคลผู้ใดปฏิบัติตามจะมีความสุขหรือว่าถ้าความเลื่อมใสไม่มีถึงแค่นั้นท่านทั้งหลายก็ยังรู้จักคำพูดที่พระท่านสวดเราฟังเครื่องเสียงที่ฟังว่านี่เป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ภาษาแห่งคำพูดถ้าจะเปรียบเทียบกับก้างคาวและงูเหลือมท่านดีกว่าหลายแสนเท่าในเมื่อก้างคาวกับงูเหลือมเป็นสัตว์ดิบฉานฟังธรรมไม่รู้ว่าธรรมและก็ไม่รู้เรื่องพอใจแต่เพียงเสียงตายแล้วเป็นเทวดาได้อันนี้เป็นทุนใหญ่เบื้องแรกแล้วกลับลงมาเกิดเป็นคนฟังพระธรรมซ้ำอีกคราวหนึ่งก็ปรากฏว่าสำเร็จอรหัตผลเพราะนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทเกิดเป็นคนฟังภาษาก็รู้เรื่องแล้วก็มีความเข้าใจว่านี่

หลายเรื่องอย่ากลัวเปลืองเวลาและอย่ากลัวเปลืองเงินบันทึกก็ไว้หลายๆเรื่องหลายๆตอนแล้วก็พิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรว่าเรื่องไหนเราชอบใจมากที่สุดมีอยู่เท่าไหร่ฟังตอนที่เราชอบใจให้หนักให้ขึ้นใจเมื่อเวลาก่อนจะหลับนึกถึงพระธรรมบทนั้นนึกเอาไว้สัก 2-3 นาทีแล้วก็หลับไม่เป็นไรถ้าเวลาตื่นใหม่ๆนึกถึงทำบทนั้นเขาไว้สักนิดหน่อยเป็นการกระตุ้นเตือนใจเวลากลางวันที่ประกอบกิจการงานถ้าว่างเมื่อไรนึกถึงทำบทนั้นเขาไว้ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าบุญวาสนาบารมีของท่านยังอ่อนจะต้องเร่ร่อนไปในวัฏสงสารถ้าตายไปจากมนุษย์เมื่อไรอย่างน้อยที่สุดท่านก็เกิดเป็นเทวดาหรือพรหมนี่ถ้าหมดบุญวาสนาบารมีจากเทวดาหรือพรหมมาเกิดเป็นคนฟังธรรมซ้ำอีกหนเดียวเขาบอกว่าพระอรหันต์คนดีพระพุทธเจ้าคนดีย่อมรู้ใจคน ว่ามีกิจกุศลส่วนใดมาในชาติก่อนองค์สมเด็จพระชินวรจะสอนบทนั้นเป็นการซ้ำหรือว่าสกิดแผลเก่าจะทำให้เราเข้าถึงธรรมะบทนั้นได้โดยฉับพลันและเป็นอรหันต์ทันทีเรื่องดีไม่ดีเวลาที่เราเกิดเป็นเทวดาถ้าพระสีอานตรัสขึ้นมาเรายังเป็นเทวดาหรือผมถ้าฟังเทศจากพระสีอานเพียงจบเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะได้บรรลุมรรคผลพระนิพพานเพราะว่าองค์สมเด็จพระวิชิตมารเทศสอนพุทธบริษัทคราวไรปรากฏว่าเทวดาหรือผมบรรลุมรรคผลมากกว่าคนเพราะว่าเทวดาก็ดีผมก็ดีมีกายเป็นทิพย์มีความเป็นอยู่เป็นทิพย์ไม่มีความทุกข์ไม่มีกังวลเมื่อจิตน้อมไปในส่วนของกุศลแล้วก็ปรากฏว่ามีความเข้าใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วได้ดีเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลได้ง่ายเอาละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย มองดูเวลาเห็นว่าจะหมดเวลาสิ้นแล้วก็ขอยุติคำแนะนำในเรื่องของพระสูตรไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอา
1: จูงควายไปไหนล่ะกล้า
2: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
1: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นสักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณทั้งจัดซื้อและดูแลน่ะ
2: เอ้าเหรอครับเห็นเครื่องเล่นก็พังมาตั้งไม่กี่วันโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวกลายเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมไปแล้วครับ
1: สงสารเด็กๆเสียดายเงินภาษีแบบนี้ต้องกระซิบปปช.จังหวัดมาดูซะหน่อยแล้ว
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
4: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
5: ก็มันอร่อยอะ
4: เอาซองขนมมานี่นี่

0: ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
1: รู้ได้ไงอ่ะ
2: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
1: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
2: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม
1: ่ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
2: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
4: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
5: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
6: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
7: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
6: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
7: ใช่ๆที่โกง
6: เพิ่มขึ้น
7: นิสัยอ่ะ
6: เพิ่มขึ้น
8: โกง
7: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
6: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
9: ยังไม่ได้พูดคำที่เคยพูดทุกครั้งคือต้องสามัคคีกันต้องไม่ปัดขากันมากเกินไปแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำแบบที่บางคนนึกจะทำจะต้องให้ทุกคนมีโอกาสทำงานทำงานตามหน้าที่เมื่อทำงานตามหน้าที่แล้วก็ต้องหวังดีต่อผู้อื่นนี่เป็นหลักที่สำคัญต้องทำงานด้วยการเห็นอกเห็นใจกันและทำด้วยความขยันหมั่นเพียรพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2540

0: ลวงตาหลวงตาได้ยินเขาพูดกันว่าวัดมีเงินทอนนะครับ
1: อ๋อเงินทอนวัดขบวนการทุจริตเงินพัฒนาวัดนัดแนะกันโกงงบประมาณมีการทอนเงินให้คนตั้งเรื่อง
0: โอ้ทุจริตเชิงนโยบาย
1: ใช่พอเห็นช่องทางโกงเงินได้อยู่ตรงหน้าตามันเลยบอดสมองมันเลยบื้อมือมันก็เขียนโครงการบาปมาโกงกินเงินวัดกัน
2: สำนักงานคณะกรรมการ
3: ครับใช่อยากกินขนม
4: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหม
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
5: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
6: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละลนาวันนี้มาตอบคำ

0: ถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
0: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
1: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากมากเลยค่ะ
0: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
1: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
0: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
3: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน
4: ายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีโดยมีการประกอบพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธีโปรยดอกไม้โดยรอบก่อนที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมซึ่งตลอด2ข้างทางที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมเคลื่อนผ่านพบว่ามีประชาชนพร้อมใจกันมายืนรอเป็นระยะเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสำหรับไม้จันหอมที่ทำพิธีส่งมอบในวันนี้ประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่เมื่อขบวนรถเชิญไม้จันหอมเดินทางถึงสำนักช่าง10หมู่แล้วจะมีการประกอบพิธีรับมอบในช่วงบ่ายของวันนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมกระบวนการประนอมข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์วันนี้ย้ำไทยยึดกฎหมายระหว่างประเทศและพร้อมเปิดกว้างเจรจานายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำบริกส์ครั้งที่18ที่สาธารณรัฐอินเดียว่าจะเดินทางไปต่อยังสาธารณรัฐสิงคโปร์วันนี้เพื่อเข้าร่วมประชุมกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชายืนยันว่าไทยเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวด้วยความมั่นใจเนื่องจากจุดยืนของไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศไทยยังเห็นว่าแนวทางที่เหมาะสมที่สุดควรเริ่มจากการเจรจาทวิภาคีก่อนหากไม่สามารถหาข้อสรุปได้จึงค่อยพิจารณากลไกอื่นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันแม้ว่ากัมพูชาจะยังคงพยายามสร้างความได้เปรียบและสร้างแรงกดดันแต่ยืนยันว่าไม่เป็นปัญหาไทยยังคงย้ำจุดยืนพร้อมเปิดกว้างในการเจรจาพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายระหว่างประเทศและหาข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกันอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากบูรณาการฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองขับเคลื่อนแผนการปราบปรามยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการ90วัน
5: นายปริญญาสายโรจน์ในอำเภอแม่ระมาดมอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ระมาดผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบูรณาการร่วมกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดกองร้อยทหารพรานที่3507หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณหมู่ที่1ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเดินหน้าขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90 Day ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดอย่างต่อเนื่องใน เดือนสุดท้ายโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหา1รายเป็นชายไทยอายุ47ปีพร้อมของกลางยาบ้า13เม็ดเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท1โดยไม่ได้รับอนุญาตเสพยาเสพติดและเป็นผู้ขับขี่ขณะเสพยาเสพติดก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www
7: นะครับใช่อยากกินขนม
8: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้าน
7: ะครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
8: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
9: ขับรถทั้งวันยังไม่พักเลยเหรอ
10: ยังไหวอยู่แค่จะไปอีกหน่อยเดียวเอง
11: ร่างกายคุณอาจฝืนได้แต่อุบัติเหตุไม่เคยรอใครหากง่วงจอดพักก่อนอย่าฝืนขับเพื่อชีวิตที่คุณรักและคนที่รอคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
12: เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
13: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
14: คำว่าปรองดองคำว่าสามัคคีสำคัญมากต้องมาหาทางที่มารวมปรองดองกันได้แต่ว่าที่เป็นอย่างนี้คนสองคนความคิดไม่เหมือนกันมีไม่เหมือนมีให้เหมือนกันไม่ได้คนแต่ละคนมีความคิดต่างกันมีแนวชีวิตคนละอย่างได้เรียนรู้มาคนละอย่างได้มีประสบการณ์มาคนละอย่างแต่ว่าถ้ามาสัมมนากันนะเชิงปฏิบัติการก็จะสำเร็จได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2544

0: เด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
1: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จะไปโทษเด็กสักทีเดียวก็ใช่ทีผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
0: ชมตัวเองซะงั้น
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอาง

0: มไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
1: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
2: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
1: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
3: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
4: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
3: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
4: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามินเอซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
3: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
4: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
3: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
5: ขับขี่ปลอดภัยไปกับกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนทราบไหมคะการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดตามทางแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามทางแยกหรือบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะหน้าอกผู้ขับขี่จะกระแทกพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับรถควรคาดเข็มขัดนิรภัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
7: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
8: ์หาเสียงยังโกงได้นะ
9: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
10: โกงประมาณ
6: แล้วจะทำอะไรผมได
9: ้ก็แฉนะสิ
11: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
12: ชาติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากจะเป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันและมีจุดมุ่งหมายมีอุดมคติอันร่วมกันถ้าหมู่หนึ่งหมู่ใดทำหน้าที่ย่อหย่อนเป็นอันตรายไปก็อาจทำให้ทั้งชาติแตกสลายทำลายไปได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: จำจังหวัดใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่า24ล้านบาทแต่กลับใช้งานไม่ได้จริงทางปปท.
1: นี่แน่ปิดทีวีเลยดีกว่าน่าเบื่ออ
2: ะไรล่ะกล้าบ่นเบื่อเบื่อ
1: ก็ข่าวในทีวีมีแต่เรื่องโกงกินคอร์รัปชันเงินภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างสนามกีฬาจังหวัดสร้างกันไม่เสร็จแต่ก็ตรวจรับไปใช้งานจริงไม่ได้กลายเป็นสนามหญ้าข้าวนกกกขนาดขึ้นเต็ม
2: งั้นก็ต้องช่วยกันแก้ไขอย่ายอมให้ใครมาปล้นโอกาสการมีสุขภาพดีของประชาชนห้ามเบื่อต้องติดตามอย่าให้เรื่องเงียบหาย
1: คนโกงจะได้รับโทษ
2: และไม่มีใครกล้าทำผิดอีกต่อไป
3: สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
4: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
5: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
4: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
6: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
7: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
6: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
7: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
6: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
7: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
6: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

0: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบปวดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช
3: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
4: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
5: ประชาธิปไตยหรือความเป็นอยู่ของสังคมของชาติอยู่ที่แต่ละคนมีความสุขพอสมควรไม่ใช่เบียดเบียนกันอย่างเปิดเผยหมายความว่าทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันตัวใครตัวมันก็ไม่ได้ต้องถือเป็นหลักว่าเราต้องช่วยกันทำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สนุกเลยนะครับว่าเรื่องของสมองเสื่อมเรื่องของการตรวจการได้ยินแล้วก็ตรวจการมองเห็นนะครับปีละครั้งในผู้สูงอายุมากกว่า65ปีเพื่อจะลดความเสื่อมของสมองด้วยนะครับนะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณอาจารย์อูมมากนะครับ
1: คร
0: ับเราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลสุขภาพข้อมูลดีๆจากรัฐคิวหมอโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะวันนี้ค่ะรายการชั่วโมงสุขภาพหมดเวลาแล้วนะคะอ้อดุลยวารีเดชใจน้องฝนสรัญญาสิทธิพลและทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสุด

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นแล้วชูก๊าซธรรมชาติและ LNG เป็นกุญแจสำคัญตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานโลกกรุงเทพมหานครตรวจสอบศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครครบถ้วนแล้วไม่พบผลกระทบด้านการใช้ไฟฟ้าน้ำประปาต่อประชาชน
1: โอมานประกาศเลื่อนการประชุมเกี่ยวกับประเด็นช่องแคบฮอร์มุซระหว่างกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับกับอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1-0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: งานแก๊สเทค2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นแล้วชูก๊าซธรรมชาติและ LNG เป็นกุญแจสำคัญตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานโลกนายคริสโตเฟอร์ฮัสสันประธานบริษัท DMG Event ผู้จัดงานแก๊สเทค2026กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศรวมถึงรัฐมนตรีผู้กำหนดนโยบายและบริษัทชั้นนำระดับโลกเข้าสู่งานแก๊สเทคครั้งที่54ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ณกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานก๊าซธรรมชาติและ LNG แบบครบวงจรท่ามกลางความท้าทายจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการใช้พลังงานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากการขยายตัวของสังคมเมืองการเติบโตของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และความต้องการด้านความมั่นคงทางอาหารโดยเวทีนี้ได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของก๊าซธรรมชาติและ LNG ในฐานะพลังงานฐานหรือเบสโหลดที่ช่วยรักษาเสถียรภาพให้แก่ระบบไฟฟ้าควบคู่ไปกับพลังงานหมุนเวียนและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งคาดว่าความต้องการ LNG จะเติบโตขึ้นถึง50%ภายในปี2040ทั้งนี้งานแก๊สเทคถือเป็นเวทีสำคัญระดับโลกในการกำหนดนโยบายสร้างพันธมิตรและผลักดันความร่วมมือด้านการลงทุนเพื่อส่งมอบพลังงานที่มั่นคงยั่งยืนและเข้าถึงได้สำหรับประชากรโลกพร้อมทั้งตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการเติบโตด้านพลังงานที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียบริษัทปตท.จำกัดร่วมสนับสนุนงานแก๊สเทค2026เปิดบูธส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ทางพลังงานของไทยเพื่อดึงดูดนักลงทุนระดับโลก

0: นายคงกระพันธ์อินทราแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนกล่าวภายในงานการประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกแกสเทค2026จัดขึ้นณศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติกรุงเทพหรือไบเทคโดยระบุว่าการจัดงานในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมงานหลายหมื่นคนซึ่งรวมถึงตัวแทนระดับรัฐบาลรัฐมนตรีและบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกโดยปตท.ได้ร่วมสนับสนุนกระทรวงพลังงานในการนำเสนอศักยภาพการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรภายในบูธของปตท.มีการจัดแสดงตั้งแต่การจัดหาก๊าซธรรมชาติเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไปจนถึงการเปิดพื้นที่เจรจาดึงดูดนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจนอกจากนี้ยังได้สร้างความโดดเด่นด้วยการดึงซอฟต์พาวเวอร์ของไทยมาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมงานและสะท้อนเสน่ห์ของประเทศไทยในสายตาชาวโลก
1: เราชวนพาร์ทเนอร์ชวนผู้ค้าบริษัทพลังงานแห่งชาติเทรดเดอร์ต่างๆมาร่วมทำให้เกิดกิจกรรมมากมายที่บูธของปตท.เราก็จะโชว์ให้เห็นถึงธุรกิจของเราศักยภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดหาแก๊สธรรมชาติดึงดูดผู้ร่วมทุนพาร์ทเนอร์สำรวจและผลิตมีเรื่อง CCS ด้วยนะครับการเก็บคาร์บอนอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังเรื่องแก๊สธรรมชาติต้องทำควบคู่ไปกับการลดคาร์บอนเราก็มีโอกาสไปแก๊สเทคทั่วโลกมาหลายที่นะครับไทยเสน่ห์ของเราก็มีเรื่องอื่นๆด้วยที่น่าสนใจอย่างเรื่องการเอาความเย็นจากการนำเข้า LNG ซึ่งแก๊สธรรมชาติเหลวมาใช้ประโยชน์ก็มาปลูกเป็นสตรอเบอรี่อยู่ที่ระยองปลูกทิวลิปบูธของเราก็จะเห็นว่าเอามีทิวลิปจากระยองมีสตรอเบอรี่เอามาทำอะไรมากมายก็เป็นเสน่ห์ดึงดูด
0: นายคงกระพันกล่าวอีกว่าการเป็นเจ้าภาพงานแก๊สเทคในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ปตท.ได้ร่วมเจรจาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนแนวทางการลงทุนกับคู่ค้าและพันธมิตรจากทั่วโลกที่มารวมตัวกันอยู่ในประเทศไทยเพื่อต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตโดยเฉพาะการรักษาสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานราคาที่เข้าถึงได้และความยั่งยืนปฏิพลสารพมมารายงาน
2: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับเซอร์โทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีดิจิทัลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับเซอร์โทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรและประธานบริหารสถาบันโทนี่แบลร์ Institute for Global Change หรือ TBI ซึ่งเป็นสถาบันในการให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและการพัฒนาเศรษฐกิจในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยณทำเนียบรัฐบาลโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของไทยที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีดิจิทัลโดยพร้อมนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของสถาบัน TBI มาสนับสนุนการปฏิรูปภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพบริการประชาชนด้วยระบบ e-government ควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานด้าน AI และเซมิคอนดักเตอร์เพื่อสร้างรายได้ใหม่ให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ซึ่งสถาบัน TBI พร้อมให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติทั้งในด้านการเปลี่ยนผ่านสีเขียวและการบริหารจัดการข้อมูล Data Center ส่วนด้านพลังงานได้เห็นพ้องในการต่อยอดพลังงานสะอาดเพื่อสร้างเป้าหมายความยั่งยืนและใช้นวัตกรรมเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยในห่วงโซ่อุปทานโลกซึ่งรัฐบาลจะแต่งตั้งผู้ประสานงานร่วมกับ TBI เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปกรุงเทพมหานครตรวจสอบศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครครบถ้วนแล้วพบว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาทั้งหมดไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและไม่มีการกักตุนน้ำมันผิดกฎหมาย
3: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพรหมพงศ์ วิกิจเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้าผลการดำเนินงานตรวจสอบศูนย์ Data Center ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าว่าจากการสำรวจ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพพบว่าส่วนใหญ่เป็นศูนย์ขนาดเล็กในอาคารสำนักงานและพาณิชย์43แห่งแบ่งเป็น31แห่งไม่มีใบอนุญาตเก็บน้ำมันเนื่องจากไม่เข้าข่ายประเภทที่3ของกรมธุรกิจพลังงานที่มีน้ำมันน้อยกว่า 15,000 ลิตรและ12แห่งมีใบอนุญาตเก็บน้ำมันโดยทั้งหมดไม่มีการกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายและใช้ไฟฟ้าไม่เกิน2เมกะวัตต์ขณะที่แบบอาคารเฉพาะหรือ stand alone 6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งและอยู่ระหว่างชะลอใบอนุญาตอีก3แห่งทั้งนี้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ Data Center ทั้งหมดรวมกันคิดเป็นประมาณ270เมกะวัตต์ หรือไม่ถึงร้อยละ3ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของกรุงเทพและมีอัตราการใช้น้ำน้อยกว่าห้างสรรพสินค้าทั่วไปจึงยืนยันได้ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าและน้ำประปาของประชาชนชนันทิดาสังทองรายงาน
2: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าพบนายกรัฐมนตรีรายงานการส่งมอบงานให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เรียบร้อยแล้วพร้อมเน้นย้ำงานป้องกันและปราบปรามพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.เปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยยืนยันเป็นการเข้าพบตามปกติไม่ได้มารายงานสถานการณ์ใดเป็นพิเศษส่วนความคืบหน้าการดำเนินการปราบกลุ่มนอมินีต่างชาติได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและได้มอบนโยบายและส่งมอบงานต่างๆให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำเรื่องความมั่นคงการป้องกันและปราบปรามภัยอันตรายต่างๆโดยเฉพาะอาชญากรรมไซเบอร์ขณะเดียวกันพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเช่นกันโดยเปิดเผยว่ามาขอบคุณนายกรัฐมนตรีกรณีการจัดซื้อเรือฟริเกตด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าพบนายกรัฐมนตรีเช้านี้เช่นกันโดยได้รายงานความคืบหน้าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อรายงานความคืบหน้าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นในส่วนของกรอบเวลาเรียกบรรจุรอบที่4สำหรับผู้ที่หล่อเรียกตามบัญชีรายชื่อซึ่งตั้งใจไว้ว่าจะเรียกบรรจุในเดือนตุลาคมนี้โดยจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกอกลางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในวันที่17กันยายนนี้เพื่อเสนอกรอบเวลาและนำข้อสรุปไปดำเนินการต่อซึ่งเชื่อว่าผู้ที่สอบได้โดยสุจริตรอเรียกบรรจุมานานแล้วสำหรับกรณีที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นจะไม่จบเพียงเท่านี้ในส่วนที่กระทรวงเร่งดำเนินการอยู่คือเรียกผู้ที่สอบได้อย่างสุจริตเข้าสู่ระบบโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันต้องเร่งถอดผู้ทุจริตออกไปให้เร็วที่สุดด้วย
5: เราตั้งใจว่าจะมีการเรียกบรรจุในช่วงตุลาคมนะครับแล้วก็วันที่17นี้ก็จะมีการประชุมกองกลางเดี๋ยวก็ต้องนำเสนอรูปแบบของกรอบเวลาให้กับกองกลางได้ดูด้วยและ17ก็จะได้เคาะวันไฟแนลกันก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าก็เชื่อว่าคนที่เขารอบรรจุก็รอมาหลายเดือนแล้วนะครับ
4: จังหวัดก็ตามถือว่าการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นมีความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งแต่ในส่วนการเอาผิดในคดีอาญายืนยันว่าดำเนินการอย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อยกเว้นตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงกับปปง.ในการยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดและในระหว่างนี้ยังมีการจับกลุ่มผู้กระทำผิดเพิ่มเติมพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลต่อไปเพื่อเร่งดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เร็วที่สุดกนิษฐาแก้วสายรายงาน
2: กกต.ชุดใหญ่นัดลงมติคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้ซึ่งมีผู้ถูกกล่าวหา229รายและจะมีการแถลงข่าวชี้แจงในเวลา15นาฬิกาคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ชุดใหญ่นัดประชุมลงมติคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันนี้ว่าจะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพื่อเอาผิดผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีดังกล่าวหรือไม่เบื้องต้นมีการประเมินแนวทางการลงมติของกกต. 3แนวทางหลักคือยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อเอาผิดครบทั้ง229คนตามสำนวนของชุดที่26ยกคำร้องทั้งหมดตามความเห็นของอนุกรรมการชุดที่36และยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพียงบางส่วนโดยคัดกรองเฉพาะผู้ถูกกล่าวหาที่มีพยานหลักฐานแน่นหนาพอทั้งนี้สำนักงานกกต.ได้จัดสถานที่เตรียมการแถลงข่าวผลการพิจารณาไต่สวนคดีดังกล่าวในเวลา15นาฬิกาณห้องประชุม201ชั้น2สำนักงานกกต.พร้อมติดตั้งทีวีขนาดใหญ่6ตัวสำหรับประกอบการแถลงข่าวเพื่ออธิบายกราฟิกข้อกฎหมายหรือภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมติในวันนี้โดยกกต.จะอนุญาตเฉพาะผู้สื่อข่าวที่ลงทะเบียนเท่านั้นในการเข้ารับฟังการแถลงข่าวสำนักข่าวละไม่เกิน3คน ขณะที่การรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบตั้งแต่ทางเข้าศูนย์ราชการมีการจัดวางรั้วแผงกั้นและมีเจ้าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะมีคำวินิจฉัยในคดีหัวเลือกสว.ในวันนี้ว่าไม่มีแรงกดดันรัฐบาลซึ่งยืนยันชัดเจนมาโดยตลอดว่าใครทำอะไรต้องรับผิดชอบและรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นอยู่แล้วเป็นเรื่องของกกต.ที่ต้องดำเนินการตามพยานหลักฐานพร้อมย้ำว่าไม่มีความกังวลหากคำวินิจฉัยของกกต.ออกมาทำให้กลุ่มที่เคลื่อนไหวไม่พอใจและออกมาเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลเพราะทุกอย่างอยู่บนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานส่วนการชุมนุมเมื่อวานนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ชุมนุมไม่กระทบต่อการทำงานของรัฐบาลสุดท้ายต้องทำงานบนข้อเท็จจริงมากกว่าเพราะรัฐบาลทำงานเต็มที่มาโดยตลอดเช่นเดียวกับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าเรื่องนี้เป็นกระบวนการทางกฎหมายขององค์กรอิสระรัฐบาลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและวันนี้รัฐบาลมุ่งเน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากกว่ารองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อที่ประชุมวุฒิสภาย้ำถึงการแก้ปัญหาในระยะยาวโดยรัฐบาลจะเร่งจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศในรูปแบบดิจิทัลพร้อมผลักดันระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันการทุจริต
4: การประชุมวุฒิสภาวันนี้ในประกรณ์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายปริญญาวงศ์เชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภากรณีวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยระบุว่ารัฐบาลเร่งจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศให้ข้อมูลอยู่ในระบบดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวแต่เนื่องจากปัจจุบันการทำฐานข้อมูลยังเป็นระบบเอกสารและดำเนินการด้วยมือจึงได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเร่งดำเนินการจัดทำเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเบื้องต้นมีพระสงฆ์ทั่วประเทศกว่า 200,000 รูปดำเนินการจัดทำทะเบียนแล้วกว่า 180,000 รูปสามารถตรวจสอบประวัติได้และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้ส่วนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 42,000 วัตต์หรือประมาณ95%ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเพื่อให้เงินบริจาคของประชาชนซึ่งเป็นเรื่องของศรัทธามีระบบตรวจสอบที่รัดกุมและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอีก
6: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำให้มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วพระมีปัจจุบันเท่าที่สำรวจเบื้องต้นคือ 200,000 กว่ารูปทำทะเบียนเสร็จไปแล้ว 180,000 รูปเสร็จปีนี้เพิ่งได้รับงบประมาณปี70ทำฐานข้อมูลพระคาดว่าจะทำให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ส่วนกรณีที่จะต้องทำต่อไปก็คือทะเบียนวัดวัดในประเทศไทยมีเยอะมากตอนนี้มีทั้งหมดคิดด้วยมือก็คือ 44,407 วัดฐานข้อมูลทั้งหมดจะต้องนำมารวมพวกนี้จะต้องมีการบริหารจัดการให้เรียบร้อยทั้งสิ้นผมจะมีอีก 2-3 ระบบนะครับคือระบบการจัดสรรทรัพย์สินของวัดและศาสนสมบัติกลางระบบบริหารจัดการนิตยภัตต์แล้วก็ระบบกฎหมายและมติของมหาเถรสมาคมเพื่อที่จะทำเป็นออนไลน์ทั้งหมด
4: รองนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ามหาเถรสมาคมกำชับให้ทุกวัดจัดทำบัญชีรับจ่ายส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบทุกเดือนพร้อมประสานปปง.และปปท.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบความผิดปกติเพื่อป้องกันการทุจริตและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพุทธศาสนิกชนวาสนาตระเกตรายงาน
7: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวาระครบ100วันหรือสัตมวานแห่งการสิ้นพระชน
9: นายอันศิษย์สัมมาทรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันที่18กันยายนนี้เป็นวาระครบ100วันสตัมวานแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมถึงในอำเภอทั้ง878อำเภอเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่ารวมจัดและประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ100วันสตัมวานแห่งการสิ้นพระชนณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่เหมาะสมในวันที่18กันยายนนี้เวลา 7:30 น.เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันจุฑามารักษาพันธ์รายงาน
8: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกศและพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
10: ายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีโดยมีการประกอบพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธีโปรยดอกไม้โดยรอบก่อนที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมุ่งหน้าสู่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมซึ่งตลอดสองข้างทางที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมเคลื่อนผ่านพบว่ามีประชาชนพร้อมใจกันมายืนรอเป็นระยะเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสำหรับไม้จันหอมที่ทำพิธีส่งมอบในวันนี้ประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่ซึ่งตามแนวทางของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติเมื่อขบวนรถเชิญไม้จันหอมเดินทางถึงสำนักช่าง10หมู่แล้วจะมีการประกอบพิธีรับมอบในช่วงบ่ายของวันนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
8: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมพิธีวันบูรชาติน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระบิดาแห่งกิจการรถไฟยุคใหม
11: ่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวางพวงมาลาเนื่องในวันบูรชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินอดีตผู้บัญชาการรถไฟและพระบิดาแห่งกิจการรถไฟยุคใหม่โดยทรงมีบทบาทสำคัญในการรวมกิจการรถไฟสายเหนือและสายใต้เข้าด้วยกันรวมถึงการกำหนดมาตรฐานขนาดรางรถไฟเป็นขนาด1เมตรเพื่อให้การพัฒนาโครงข่ายรถไฟของประเทศมีมาตรฐานเดียวกันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากิจการรถไฟไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินยังทรงให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของกิจการรถไฟทางด้านการพัฒนาระบบโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนการควบคุมการเดินรถตลอดจนการต่อยอดศักยภาพของรถไฟไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านกิจการโรงแรมรถไฟนันทิกาจิตปาโลรายงาน
8: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมจัดโครงการเผยแพร่ชุดไทยสู่เวทีสากลครั้งที่2ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเตรียมพร้อมก่อนการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโกปลายปีนี้นางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมจัดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณอาคารเฮียวเคกังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียวกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่17ถึง18กันยายนนี้นำเสนอองค์ความรู้งานช่างและภูมิปัญญาเพื่อสร้างการรับรู้ก่อนที่องค์การยูเนสโกจะพิจารณารายการชุดไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จไปเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยประกอบการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบพร้อมองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมที่ถูกต้องตามแบบพระราชทานที่กำลังเตรียมขึ้นสู่มรดกโลกขององค์การยูเนสโกในวันที่18กันยายนภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและเครื่องแต่งกายไทยและการสาธิตหัตถศิลป์ไทยชั้นสูงอาทิการสร้างสรรค์เครื่องประดับและศิลปะการพันดิ้นการปักสะดึงเกรงไหมงานช่างเครื่องเงินเครื่องทองกระเป๋าผ้าเทคนิคประคบทองโบราณผ้าไหมทอลายมงคลเพื่อให้นานาประเทศได้รู้จักชุดไทยอันเป็นอัตลักษณ์สำคัญของชาติไทยมากยิ่งขึ้นมาริชโยรายงาน
12: การจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยกรมการปกครองร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศมาแล้ว6ครั้งสร้างเงินหมุนเวียนกว่า86ล้านบาท
13: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์สานต่อนโยบายของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าของชีพของประชาชนผ่านกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเฟส2ครั้งที่6ครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนตลอดการจัดกิจกรรมทั้ง6ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกว่า 86,560,000 บาทและช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนรวมกว่า 15,200,000 บาทสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการนำสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนพร้อมช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากในทุกพื้นที่รัฐบาลจะยังคงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพโดยกิจกรรมจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายนนี้เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่และบรรเทาภาระค่าครองชีพของครัวเรือนไทยไปพร้อมกันผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
12: ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมผลักดันโครงการเงินอุดหนุนเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อให้เด็กที่ประสบปัญหาครอบครัวได้เติบโตกับญาติในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมโดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินจำนวน 2,000 บาทต่อเดือนต่อเด็ก1คนจนถึงอายุครบ18ปีบริบูรณ์นายตรินทร์ศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเปิดเผยว่าโครงการเงินอุดหนุนเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์เป็นสวัสดิการของภาครัฐที่ไม่ใช่เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทและไม่ใช่เงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมแต่เป็นโครงการที่มุ่งช่วยเหลือครอบครัวที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้เช่นพ่อแม่ติดคุกหรือทิ้งร้างไปโดยให้สิทธิ์แก่ญาติที่รับภาระเลี้ยงดูเด็กแต่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเพื่อให้เด็กสามารถเติบโตอยู่กับครอบครัวเดิมได้โดยไม่ต้องส่งเข้าสถานสงเคราะห์สำหรับเงื่อนไขการช่วยเหลือรัฐบาลจะสนับสนุนเงินจำนวน 2,000 บาทต่อเดือนต่อเด็ก1คนตั้งแต่เข้าร่วมโครงการจนถึงอายุครบ18ปีบริบูรณ์โดยจะมีการติดตามประเมินผลทุก6เดือนทั้งในด้านพัฒนาการของเด็กการส่งเสียให้เข้าเรียนหนังสือและสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวหากพบว่าพ่อแม่เด็กกลับมาดูแลหรือครอบครัวมีฐานะดีขึ้นจนพึ่งพาตนเองได้แล้วจะมีการปรับเปลี่ยนสิทธิ์เพื่อนำงบประมาณไปช่วยเหลือครอบครัวอื่นในบัญชีรอคอยต่อไปผู้ที่ประสบปัญหาหรือต้องการขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือ สามารถดำเนินการได้หลายช่องทางทั้งการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์หรือหากไม่สะดวกสามารถแจ้งเรื่องผ่านอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.หรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อช่วยบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ทันทีโดยไม่ต้องเดินทางทั้งนี้จะมีนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านและพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อนอนุมัติการช่วยเหลือเพื่อให้สวัสดิการส่งถึงมือครอบครัวที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกหนักถึงหนักมากในสปป.ลาวและประเทศไทย
14: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงช่วงวันนี้ถึง18กันยายนพบตอนกลางของสปป.ลาวมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณฝนประมาณ 40-80 มิลลิเมตรต่อวันและบางพื้นที่มีแนวโน้มมากกว่า100มิลลิเมตรต่อวันส่วนของประเทศไทยคาดจะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีปัจจุบันระดับน้ำแม่น้ำโขงต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนโดยสถานีเชียงแสนและเชียงคานมีระดับน้ำ 6-9 เมตรสถานีหนองคายและมุกดาหารมีระดับน้ำ3เมตร60เซนติเมตรถึง4เมตร40เซนติเมตรและสถานีบึงกาฬนครพนมและโขงเจียมมีระดับน้ำ2เมตร50เซนติเมตรถึง3เมตร20เซนติเมตรคาดการระดับน้ำ5วันล่วงหน้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 10-40 เซนติเมตรขณะที่สภาพอากาศคาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง17กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่5วันล่วงหน้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 10-40 เซนติเมตรขณะที่สภาพอากาศคาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง17กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนซึ่งขอให้พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
12: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
15: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการโอมานประกาศเลื่อนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอ่าวอาหรับกับอิหร่านเกี่ยวกับประเด็นช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองซาลาลาของโอมานออกไปก่อนเพื่อให้เกิดเงื่อนไขที่เอื้อต่อการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ขณะที่ไซยิดบัตบินฮามัดอัลบูซาอีดีรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานยืนยันว่าโอมานยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเจรจาที่จะช่วยสร้างเสถียรภาพและความร่วมมือที่ยั่งยืนในภูมิภาคความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นเกินกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งเป็นผลมาจากการที่อิหร่านยังคงปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐและการที่กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนสามารถยึดครองเมืองท่าโมคาของเยเมนและควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดฟเส้นทางเดินเรือสำคัญสำหรับการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากลุ่มคนที่มีทัศนคติด้านลบต่างหยิบยกประเด็นความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ทั้งที่ไม่ควรเนื่องจากเป็นการอ้างถึงสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นจริงด้วยซ้ำพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐกำลังนำหน้าจีนในด้าน AI และต้องการให้รักษาสถานะนี้ไว้ต่อไปเพราะใครก็ตามที่ชนะด้าน AI จะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงทั้งนี้บรรดาผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรม AI และผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นพ้องกับคำเตือนถึงความเสี่ยงจากอันตรายของเทคโนโลยี AI ที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าการชะลอความเร็วในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ของสหรัฐอาจเปิดโอกาสให้จีนแซงหน้าไปได้ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาที่ระบุว่าแคนาดาต้องการสร้างความร่วมมือรูปแบบใหม่กับสหภาพยุโรปแต่ไม่ได้ต้องการเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหลังมีรายงานว่าสหภาพยุโรปกำลังหารือเกี่ยวกับสถานะสมาชิกสมทบของแคนาดาเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันพร้อมกล่าวว่าทั้งแคนาดาและสหภาพยุโรปต่างมีค่านิยมเป้าหมายและจุดแข็งที่สอดคล้องกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างแคนาดากับสหรัฐหลังผู้นำสหรัฐประกาศเตรียมเก็บภาษีสินค้าจากแคนาดาเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าขณะที่แคนาดาและสหภาพยุโรปกำลังหารือความร่วมมือหลายด้านทั้งพลังงานปัญญาประดิษฐ์กลาโหมและแร่สำคัญเพื่อลดการพึ่งพาการค้ากับสหรัฐและกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับยุโรปมากขึ้นSystem IQ บริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนของอังกฤษเผยแพร่รายงานที่ระบุว่าธารน้ำแข็งในเทือกเขาฮิมาลัยกำลังละลายเร็วขึ้นและสูญเสียมวลน้ำแข็งเร็วกว่าช่วง10ปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ65ทำให้ทะเลสาบธารน้ำแข็งหลายแห่งเสี่ยงล้นทะลักซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันขณะที่คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของอินเดียกำลังติดตามสถานการณ์ทะเลสาบธารน้ำแข็งอีก 2,485 แห่งทั่วลุ่มน้ำฮิมาลัยในเขตประเทศอินเดียทั้งนี้เทือกเขาฮิมาลัยมีความสำคัญต่ออินเดียอย่างมากเนื่องจากเป็นต้นน้ำของแม่น้ำหลายสายที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจและประชาชนหลายร้อยล้านคนคิดเป็นราวร้อยละ20ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของอินเดียอย่างไรก็ตามพื้นที่ฮิมาลัยซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ18ของประเทศกลับเผชิญภัยพิบัติราวร้อยละ35ของภัยพิบัติทั้งหมดในอินเดียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่แมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เหลือ10คน0ประตูต่อ1โดย1ประตูที่เกิดขึ้นมาจากเออร์ลิงฮาลันยอดกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ในนาทีที่60ทำให้ทัพเรือใบสีฟ้าเก็บชัยชนะ4นัดรวดมี12คะแนนเต็มเท่ากับอาร์เซนอลทีมจ่าฝูงแต่ผลต่างประตูได้เสียเป็นรองจึงอยู่ที่2ส่วนแมนยู4นัดชนะ1เสมอ1แพ้2มี4แต้มอยู่อันดับ13ส่วนอีกคู่ไบรตันบุกถล่มโคเวนทรีน้องใหม่5ประตูต่อ0ศึกฟุตบอล BYD Sea Lion 6 ลีก1ฤดูกาล 2026 ถึง 2027 เกมดาร์บี้แมตช์ภาคตะวันออกระหว่างชลบุรี FC พบกับระยอง FC เกมนี้ทัพม้านิลมังกรบุกมานำก่อน2ประตูต่อ0แต่ฉลามชนไม่ยอมไล่ตามมาติดเสมอ2ประตูต่อ2เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้แต่ในนาทีที่87ทีมเยือนที่เหลือ10คนมาได้ประตูชัยจากยอฮงกยูตัวรุกชาวเกาหลีใต้ช่วยให้ระยอง FC บุกมาเชือดชลบุรี FC ถึงถิ่นแบบสนุกสุดมัน3ประตูต่อ2เก็บ6คะแนนเต็มจาก2เกมส่วนฉลามชนแพ้รวดยังไม่มีคะแนนส่วนผลอีกคู่พีทีประจวบ FC เปิดบ้านเฉือนเอาชนะสุโขทัย FC 1ประตูต่อ0ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงฝึกซ้อมทันทีหลังเดินทางมาถึงจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การปรับตัวกับสภาพอากาศและเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักก่อนการฝึกซ้อมชนะพัฒน์บัวพันธ์กัปตันทีมชาติไทยชุดนี้กล่าวว่าเป้าหมายของทีมคือพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดในแต่ละนัดโดยใน3นัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มต้องการเอาชนะให้ได้ทุกนัดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในวันที่16กันยายนพบคีกิสถานเวลา 14:00 น. 20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 น.และวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:30 น. ตามเวลาประเทศไทยขณะที่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดแรกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันนี้โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมสำหรับทัพชบาแก้วจะทำการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดแรกพบกับญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 17:00 น.ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36และแอปพลิเคชัน AIS Play ศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่ฟลัชชิงเมโดรนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอเล็กซานเดอร์สเวเลฟมือ2ของโลกและเต็ง1ของรายการจากเยอรมนีผลงานยังยอดเยี่ยมหวดเอาชนะเบนเชลตันนักหวดเจ้าถิ่นมือ8ของโลก 3-1 เซต6-3 7-6 ไทเบรก7-2 5-7 และ6-2 คว้าแชมป์ไปครองได้เป็นสมัยแรกด้านหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเอเลน่ารีบาคิน่ามือ2ของโลกชาวคาซัคสถานพลิกเอาชนะอารีนาซาบาเลนกาแชมป์เก่า2สมัยซ้อนและมือ1ของโลกชาวเบลารุส 2-1 เซต 6-4 5-7 และ6-2 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จเทนนิสอาชีพชายเมนเวลเทนนิสทัวร์ M15 นนทบุรีรายการ2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีโดยในประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศธนเพชรฉันทะมือวางอันดับ3หวดชนะมาคุสมารัชแชกบูยือลูกครึ่งไทยเยอรมนี 6-3 และ 6-2 คว้าแชมป์เวิลด์เทนนิสรายการที่2พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์100โยเน็กซันไรส์เวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศสรัญรักษ์วิทิตสารน้องสาวของวิวกุลวุฒิวิทิตสารตบเอาชนะอิลฮารานีบาราวจากอินเดีย 2-0 เกม 21-8 และ 21-15 คว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการแรกมาครองได้สำเร็จขยับจากอันดับ106ของโลกขึ้นมาอยู่อันดับ79ของโลกขณะที่ประเภทคู่ผสมภูวนัทหอบรรลือกิจกับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจช่วยกันสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวแพ้ให้กับหมาซีเซียงกับฉินหุ่ยจือจากจีนไป 1-2 เกม 22-20 18-21 และ 19-21 จบที่ตำแหน่งรองแชมป์การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนรายการจูเนียร์บอลเลอร์ลีกหรือ JB ลีกฤดูกาล2026ในรุ่นอายุ 12-13 ปีรอบฤดูกาลปกติทีมมิดไนท์บัมบาสและแบ็คแพนเทอร์ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างดุดันและคงเส้นคงวาเดินหน้าเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องทำให้ทั้ง2ทีมทำสถิติชนะ11แพ้3เท่ากันแต่เป็นทางมิดไนท์บัมบาสที่คว้าอันดับ1ของตารางไปครองสำหรับการแข่งขันในรอบต่อไปจะเป็นรอบเพลย์อินโดยทีมอันดับ3จะพบกับทีมอันดับ6และทีมอันดับ4จะพบกับทีมอันดับ5เพื่อหาผู้ชนะผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟต่อไปสามารถรับชมการถ่ายทอดสดและไฮไลท์การแข่งขันได้ผ่านทางอมรินทร์ออนไลน์และช่อง YouTube Junior Baller League การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายที่สนามจักรยานจรัญจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายสิงหราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนโดยผลรุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของพรหมนัทวัฒนปรีดาจากทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 35.58 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพรเทพโพสุวรรณจากทีม SDC คะแนนรวม98คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานด้านรุ่นประชาชนหญิงที่1สนามนี้เป็นของจุธามาศอริยประพลจากทีมสปายด้วยเวลา1ชั่วโมง 59.07 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอิศริยาชูพุทธพงศ์จากทีมคอนิวทริชั่นไซคลิงคะแนนรวม124คะแนนพลเอกเดชาหิมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นปีนี้ประสบความสำเร็จตามแผนของสมาคมหลังเปิดเวทีให้นักกีฬาหน้าใหม่ทั้งรุ่นยุวชนเยาวชนได้แสดงศักยภาพก่อนคัดเลือกนักปั่นที่มีผลงานโดดเด่นก้าวขึ้นสู่ทีมชาติไทยไปแข่งขันเอเชียนยูธเกมและยูธโอลิมปิกเกมรวมทั้งรุ่นมาสเตอร์ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียปุริพัฒน์สอนการรายงาน
17: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
18: เที่ยวเมืองรองครั้งนี้อย่ากลับบ้านมือเปล่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมกรมท่าอากาศยานและ7สายการบินเปิดสิทธิพิเศษให้ผู้โดยสารโหลดผลไม้สดใต้ท้องเครื่องฟรีคนละ10กิโลกรัมตั้งแต่1กันยายนนี้ถึง31สิงหาคมปีหน้านำร่อง20ท่าอากาศยานเมืองรองทั่วประเทศพร้อมกล่องบรรจุมาตรฐานฟรีจากกรมการค้าภายในตั้งเป้ากระจายผลผลิตกว่า 1,000 ตันซื้อผลไม้ไทยช่วยเกษตรกรไทยเติมรอยยิ้มให้ทุกการเดินทางโดยกระทรวงพาณิชย์
19: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
20: วันนี้เสนอคำว่าพระโกฏพระลองตอนที่2พระโกฏและพระลองอยู่ในสำรับเดียวกันคือมีชั้นในและชั้นนอกรวมเป็นองค์เดียวกันเมื่อใช้ชั้นนอกประกับชั้นในแต่มีปัญหาเรื่องการเรียกเพราะบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระโกฏเรียกชั้นนอกว่าพระลองบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระลองเรียกชั้นนอกว่าพระโกฏการจะเรียกว่าอย่างไรนั้นหากพิจารณาตามเอกสารจดหมายเหตุเรื่องงานพระบรมศพและงานพระศพจะพบว่าในสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกฏและเรียกชั้นนอกที่ประกับชั้นในว่าพระลองต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์หมายกำหนดการพระบรมศพและพระศพซึ่งบัญญัติโดยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ทรงเปลี่ยนธรรมเนียมการเรียกของสมัยรัตนโกสินทร์ให้เป็นไปตามสมัยอยุธยายังคงเรียกชั้นในว่าพระลองชั้นนอกว่าพระโกฏ
19: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
21: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
22: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองและจันทบุรี โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:24 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.32 เซนติเมตรและเวลา 9:15 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.14 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:06 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 16 เซนติเมตรและเวลา 4:06 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20
15: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนางเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขอเชิญนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีมีจิตอาสามีความมุ่งมั่นในการศึกษาสังคมและประเทศชาติสมัครเข้ารับทุนการศึกษาด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนิสิตนักศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีผู้สมัครต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่2ด้านศิลปะในสาขาศิลปะร่วมสมัยศิลปะสมัยใหม่ศิลปะประยุกต์ศิลปะสร้างสรรค์การออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอการออกแบบเครื่องประดับการบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลอาร์ต และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นผู้มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคนสำนักงานปลัดกระทรวงอว.หมายเลขโทรศัพท์02395570-1ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กันยายนนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Timeหยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026344999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการรักษาสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานท่านผู้ฟังที่เคารพครับการสื่อสารคือกุญแจที่สำคัญที่นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพอีกทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นและมิตรไมตรีที่ยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพราะการสื่อสารอย่างเปิดเผยช่วยให้ทุกคนสามารถแบ่งปันความคิดเห็นข้อข้องใจคำถามหรือผลตอบรับได้อย่างตรงไปตรงมาซึ่งจะช่วยให้มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้บริหารองค์กรแล้วการบอกเล่าถึงมิชชั่นค่านิยมรวมไปถึงเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ทุกคนเกิดความเข้าใจตรงกันมากไปกว่านั้นผลลัพธ์คือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นระหว่างผู้นำและผู้ตามเพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเปิดใจรับฟังอีกทั้งยังเป็นการลงทุนในการทำงานการพัฒนาและการเติบโตของพนักงานอีกด้วยครับความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับเพื่อนร่วมงานนั้นจะช่วยพัฒนาชีวิตการทำงานของเราได้ทุกมิตินะครับโดยเฉพาะการเป็นตัวแทนขององค์กรความผ่อนคลายในการทำงานและความสนุกในการทำงานเครือข่ายเพื่อนร่วมงานที่เหนียวแน่นภายในองค์กรไม่เพียงแต่จะช่วยให้พนักงานรู้สึกสนุกกับการทำงานเท่านั้นแต่ยังก่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งผลที่ตามมาคือความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานที่มีมากขึ้นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในการทำงานช่วยทำให้ชีวิตการทำงานดีขึ้นเพราะพนักงานมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับเพื่อนร่วมงานนั้นมีแนวโน้มที่จะทำให้งานหรือการเป็นตัวแทนขององค์กรได้ดีกว่ารวมทั้งยังเป็นคนที่มีความผ่อนคลายในการทำงานและรู้สึกสนุกไปกับงานอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้ประสิทธิภาพของงานที่องค์กรได้รับเนื่องจากมีผลจากความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรซึ่งมาจากการปรับตัวเข้าหากันของสมาชิกในองค์กรโดยเริ่มจากการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีโดยเราควรให้ความสำคัญต่อการตั้งใจฟังคู่สนทนาของเราฟังอย่างมีทักษะเพื่อเข้าใจว่าผู้พูดต้องการบอกอะไรเรานอกเหนือจากคำพูดที่ผู้พูดกล่าวออกมาวิธีนี้จะทำให้เราเข้าใจความต้องการความรู้สึกของผู้พูดอย่างแท้จริงถ้าไม่เข้าใจก็ให้ถามผู้ที่พูดซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราสนใจฟังที่เขาพูดจากนั้นเราจึงสามารถตอบสนองความต้องการของผู้พูดได้อย่างเข้าใจซึ่งจะทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อเราเข้าใจผู้ร่วมสนทนาอย่างแท้จริงเราจะสามารถแสดงความเข้าใจร่วมรู้สึกเห็นอกเห็นใจคู่สนทนาได้อย่างแท้จริงซึ่งจะทำให้คู่สนทนาเปิดใจรับเรามากขึ้นสัมพันธภาพระหว่างกันจะงอกงามมากขึ้นอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วบางครั้งเราก็ต้องแสดงความรู้สึกของเราโดยใช้คำพูดที่เหมาะสมเช่นรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยที่คุณมาสายดีกว่าที่จะพูดตำหนิผู้อื่นว่าคุณแย่มากที่มาสายการที่เราเข้าใจความรู้สึกของเขาไม่ตำหนิเขาก็จะเปิดใจกับเรามากยิ่งขึ้น ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับองค์ประกอบอีกประการหนึ่งที่สำคัญต่อสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานนั่นก็คือแสดงความหวงหาอาทรเข้าใจกันมีทัศนคติที่ดีมีน้ำเสียงที่อ่อนโยนแสดงความเข้าใจซึ่งถือว่าเป็นการเอาใจเขามาใส่ใจเราอีกทางหนึ่งด้วยครับและผมเชื่อว่าหากเรามีความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานของเราแล้วสัมพันธภาพที่ดีในการร่วมงานก็จะเกิดตามมาอย่างแน่นอนครับจบบทความประจำวันเรื่องการรักษาสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้

0: ไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
0: ครับ
1: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานนอก
0: เหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
1: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
0: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
3: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
4: ้กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
3: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
5: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
5: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
5: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: ลูกรัดเข็มขัดหรือยัง
8: ไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวเองครับ
9: อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทุกครั้งที่เดินทางเพราะชีวิตคุณมีค่ากว่าอะไรทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนัก

0: ज्ञान पपच हो।
1: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่มาเป็นเวลาช้านานได้ตกทอดมาเป็นสมบัติของทุกคนในปัจจุบันจึงต้องช่วยกันทนุถนอมให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปแม้จะมีสภาพสถานการณ์ต่างๆแวดล้อมซึ่งอันตรายและทั้งโลกก็ประสบปัญหาต่างๆนานาก็เชื่อได้ว่าพวกเราจะสามารถไปรอดได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ให้ทั้งชาติช่วยกันต้านทุจริตนะ
1: ครับ
0: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
2: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
3: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
2: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
4: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
5: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
4: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
5: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
4: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
5: ถูกต้องค่ะ
4: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: โอ้ยขับไปอยู่แค่นี้ไม่เมาหรอก
1: อย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
4: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
3: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
4: ใช่ๆขี้โกง
3: เพิ่มขึ้น
4: นิสัยอ่ะ
3: เพิ่มขึ้น
4: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
3: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
5: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
6: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
7: ประเทศไทยนี้ทำไมยังอยู่ได้ก็เพราะพวกเราทุกคนสร้างความดีคือปฏิบัติในสิ่งที่สุจริตโดยบริสุทธิ์ใจและตั้งใจดีอาจมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจผิดพลาดตั้งใจทำดีก็เป็นการสร้างกำลังของบ้านเมืองให้ทนทานเป็นเหมือนการฉีดยาป้องกันโรคพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: อะไรอยู่ล่ะเจ้ากล้า
1: แต่งกลอนส่งการบ้านคุณครูครับเนี่ยประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้องร่วมกันใครโกงเราต้องฟันและ
0: จะดีเหรอเจ้ากล้า
1: ดีสิครับคนขี้โกงต้องเจอของแรง
0: เอางั้นใครโกงเราต้องฟันอย่าให้มันยังได้ใจ
1: โกงภาษีโกงเงินรัฐต้องขจัดให้หมดไปคอร์รัปชันจะหมดได้ต้องร่วมใจสอดส่องดูแล
0: เอาจบ
1: เย
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
3: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
4: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
3: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
4: ไม่รู้ซะแล้ว
5: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
6: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
5: แล้วมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
6: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
5: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
6: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
5: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fdathai เช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ใส่หมวกกันน็อกทุกวันไม่เบื่อบ้างเหรอ
8: ไม่ใส่สิถึงจะได้ใส่ชุดคนไข
9: ้หมวกกันน็อกใส่ทุกครั้งรอดทุกครั้งปกป้องศีรษะคุณได้มากกว่าที่คิดเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: ครับชายอยากกินขนม
11: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
10: ครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
11: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละ
12: การกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
13: โกงเอาเราไม่โกง
14: บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีอิสรภาพและความร่มเย็นเป็นปกติสุขสืบมาช้านานเพราะเรามีความยึดมั่นในชาติและต่างสำนึกตระหนักว่าคนไทยทุกคนจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญกรณียกิจต่างๆตามหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันและกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
0: ครับ
1: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานนอก
0: อ๋อเหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
1: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
0: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
3: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
4: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
3: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
5: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดี

0: ไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
1: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
0: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานแปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
1: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
0: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ
3: สี่ห้ามสองต้องสี่ห้ามสองต้องสี่ห้ามสองต้อง
4: นี่เธอหมวดท่องอะไรอยู่
3: ก็ข้อเตือนใจให้ขับขี่ปลอดภัยนะสิเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนคันข้างหน้าเธอรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะท่องให้ฟังสี่ห้ามก็คือห้ามขับรถเร็วในเขตชุมชนห้ามดื่มแล้วขับห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและถ้าง่วงห้ามขับเด็ดขาดส่วนสองต้องคือต้องสวมหมวกกันน็อกหรือต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
4: อ๋อแค่ปฏิบัติตามข้อเตือนใจก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี
3: ่กรุงเทพมหานครร่วมรณรงค์เซฟไลฟ์ใช้สติลดอย่างอยู่สูญเสีย
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและอุปกรณ์กีฬาไปมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
7: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญอาหารและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานมามอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและบุคลากรได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันซึ่งต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นักเรียนคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้มาริชโยรายงาน
6: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมแสดงศักยภาพการท่องเที่ยวในงานแก๊สเทค2026ชูซอฟต์พาวเวอร์ไทยควบคู่กับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ
8: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าททท.ได้เข้าร่วมจัดแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในเวทีการประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคโดยได้นำเสนอแนวคิด Power of Journey สู่สายตาผู้นำและนักธุรกิจกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกซึ่งมุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีไทยอาทิการสาธิตชงชาไทยการแสดงหุ่นละครเหล็กโจหลุยกิจกรรมนวดแผนไทยและมวยไทยควบคู่กับการโปรโมทเส้นทางท่องเที่ยวแบบ20 low carbon lifestyle พร้อมแจกยาดมสมุนไพรเป็นของที่ระลึกเพื่อเปิดมุมมองใหม่และตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ช่วยเติมสมดุลชีวิตซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการเดินทางและดึงดูดนักเดินทางคุณภาพตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือไมซ์จากนานาประเทศได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
6: ผู้บังคับการกองปราบปรามเผยความคืบหน้าคดีสมีโชติเบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
9: พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมีโชติหรือนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัด ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่

0: วังรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งนอนรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.โดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบและหากพบเชื่อมโยงกับบุคคลใดจะเรียกมาสอบปากคำเพื่อหาข้อเท็จจริงซึ่งหากพบการกระทำผิดก็จะดำเนินคดีแน่นอนนอกจากนี้สำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั้นผู้บังคับการกองปราบปรามระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดนอกจากในส่วนของกองบังคับ
1: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
2: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงอย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พง
3: หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
4: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
5: โกงประมาณ
1: แล้วจะทำอะไรผมได
2: ้ก็แฉนะสิ
6: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
7: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
8: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
6: ไม่ว่าจะมีเหตุไม่ปกติหรือปัญหาใดๆเกิดขึ้นเราควรจะได้ทำความเข้าใจกันและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาการและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายลุล่วงไปเพื่อให้ประเทศชาติของเราก้าวหน้าต่อไปโดยสวัสดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
0: ครับ
1: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานนอก
0: อ๋อเหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
1: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็ก
0: ๆครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นเหรอครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาล่ะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: วิชัยขับรถด้วยความเร็ว60 กม./ชม.
8: วิชัยกำลังเดิน

0: ุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kiss Out สำหรับวันนี้พี่ยามีและกองทัพนิทานหันษาเตรียมพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะ wow. ไปรับฟังกันได้เลยวันนี้นะคะนิทานเรื่องแรกที่พี่ยามี่ได้เตรียมมาเล่าให้กับน้องๆฟังนั้นมีชื่อเรื่องว่าคุณปู่จระเข้เป็นเรื่องราวการกำเนิดของจระเข้ภาคพิสดารค่ะซึ่งก่อนหน้านี้พี่ยามี่ก็อาจจะเคยหยิบยกตำนานจากที่ไหนสักเรื่องมาเล่าให้ฟังใช่ไหมคะแต่บอกได้เลยค่ะว่าตำนานจระเข้เรื่องนี้เนี่ยแปลกประหลาดอยู่บอกใครเลยล่ะค่ะเพราะจระเข้ตัวนี้มีจุดกำเนิดมาจากความน้อยใจของผู้เป็นพ่อที่ตัดเพาะเพราะว่าลูกนั้นไม่ดูแลยามแก่เฒ่าหุยทั้งประหลาดทั้งดราม่าทั้งน่าติดตามจริงๆเลยนะคะอย่าลืมไปรอติดตามรับฟังกันนะไปต่อกันด้วยนิทานเรื่องที่2ค่ะที่เล่าเรื่องการเล่นซ้อนหาของปลาลิ้นหมากับกุ้งซึ่งสมัยก่อนนั้นปลาลิ้นหมานั้นยังไม่ได้มีตัวแบนติดพื้นแบบนี้นะคะน้องๆและกุ้งเนี่ยก็ยังไม่มีหนวดที่ยาวเฟื้อยเหมือนอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ด้วยนะคะแต่เหตุการณ์หลังจากในวันที่พวกมันเล่นซ้อนหากันนี้เองทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปนั่นรวมถึงการเปลี่ยนจากเพื่อนเป็นศัตรูกันด้วยนะคะเอาไว้ไปติดตามเรื่องราวการฟาดฟันของสัตว์ทั้งสองสายพันธุ์นี้กันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าคู่แขนตายทะเลในช่วงภาษาพาสนุกนั้นเจ้าจ้อยสงสัยว่าทำไมลุงทองดีถึงไม่เป็นกำนันไม่เป็นผู้ใหญ่ทั้งๆที่ลุงทองดีก็โตมากแล้วลุงทองดีจึงพยายามจะบอกความใฝ่ฝันของลุงทองดีที่ไม่ต้องการอะไรแบบนี้เพราะว่าชีวิตของลุงก็พอใจอยู่แล้วแต่ก็เหมือนกับว่าเจ้าจ้อยของเราก็รบเร้าให้ลุงทองดีนั้นเล่าอยู่ดีเจ้าจ้อยเนี่ยนะสงสัยอะไรแปลกๆแถมลุงทองดียังต้องเถียงอะไรกับคนแปลกๆแบบเจ้าจ้อยอีกด้วยไปติดตามเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้ในช่วงภาษาพาสนุกตอนเกินฝันว้าวนิทานทั้งหมดเนี่ยสนุกสนานไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวนะคะน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการ Kiss Out กันแล้วหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมกันแล้วสวมหูฟังเลยค่ะและเปิดเสียงให้ดังๆไปฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่า

0: นานมาแล้วปู่กาฮักเป็นหัวหน้าหมู่บ้านแตงกูลัสแกเป็นคนที่แก่มากแล้วแกได้มีลูกชายอยู่7คนและลูกหญิงอยู่4คนข้างลูกชายก็คิดจะมีภรรยาส่วนลูกหญิงนั้นก็คิดจะมีสามีลูกทั้งหมดของแกแต่งงานไปแกก็อยู่คนเดียวจะเดินไปไหนไกลๆก็ไม่ไหวและพวกลูกๆ ก็ไม่มีใครเอาใจใส่เลี้ยงดูแกเลยในที่สุดแกได้พูดกับพวกลูกๆออกไปว่า
1: ทำไมเจ้าถึงไม่ดูแลช่วยเหลือพ่อบ้างพ่อแก่แล้วทำมาหากินไม่ไหวหรอกนะ
0: แทนที่พวกลูกๆจะนึกสงสารและช่วยหาเลี้ยงแกกลับพูดออกมาว่าเขาอยากให้แกเสียชีวิตเสียจะได้หมดเรื่องหมดราวไปซะไม่ต้องมาทำให้เขาต้องเป็นภาระอีกต่อไปปู่กาฮักได้ร้องไห้เมื่อได้ยินเช่นนั้นแกได้พูดขึ้นว่า
1: ถ้าเจ้าปรารถนาที่จะให้พ่อตายไปก็พาพ่อไปไว้ในน้ำเถอะถึงพวกเจ้าจะให้อาหารบ้างแต่ก็ไม่เคยให้เสื้อผ้าหนุ่งห่มกับพ่อเลยพ่อนั้นต้องร่อนจ้อนอยู่อย่างนี้อยู่ไปก็อายเขาพ่อนั้นละอายใจเหลือเกิน
0: พวกลูกๆได้พากาฮักไปแช่ที่แม่น้ำเพราะว่าพวกเขาไม่ต้องการเสียเงินซื้อเสื้อผ้าให้พ่อปู่กาฮักต้องแช่น้ำอยู่อย่างนั้นเอาน้ำปิดบังร่างกายแทนเสื้อผ้าในตอนกลางคืนและตอนเช้า

0: พวกลูกๆก็จะเอาอาหารมาให้แต่ที่กลางแม่น้ำนั้นมีหินก้อนใหญ่อยู่ก้อนหนึ่งเมื่อปู่กะฮักได้หนาวจัดก็ค่อยๆคลานขึ้นมาอยู่บนก้อนหินก้อนนี้คล้ายๆเหมือนกับคางคกปู่กะฮักอยู่เช่นนั้นมาเป็นเวลา 3-4 เดือนแกได้คลานขึ้นไปอยู่บนก้อนหินไม่ไหวขาทั้งสองของแกได้เปลี่ยนรูปร่างคล้ายกับของจระเข้เมื่อลูกคนหนึ่งได้เอาอาหารมาให้และแลเห็นขาของกะฮักได้กลายเป็นขาของจระเข้เช่นนั้นจึงได้พูดออกมาว่าพ่อนี่เราคิดว่าพ่อจะไม่อยู่สิอีกแล้วเนี่ยแต่พ่อกลับกลายมาเป็นจระเข้เนี่ยนะลูกคนนั้นได้บอกกับพ่อไปพวกพี่ชายและน้องสาวได้มาดูพ่อของตนและพากันพูดว่า
1: พ่อถ้าพ่อไม่ตายก็ให้เราพากลับบ้านอีกเถอะเราจะหาเสื้อผ้าให้พ่อเพราะเราไม่อยากเห็นพ่อต้องกลายเป็นจระเข้แบบนี
0: ้ปู่กาฮักจึงได้พูดว่า
2: จะเอาพ่อกลับไปได้อย่างไรในเมื่อพ่อได้กลายเป็นจระเข้ไปแล้วแต่ก่อนนั้นเจ้าไม่สงสารพ่อมาตอนนี้คิดจะมาสงสารมันสายเกินไปซะแล้วพ่อไม่อาจจะกลับบ้านได้อีกแล้วล่ะ
0: พวกลูกๆต่างพากันร้องไห้กร่ำครวญรำพันว่าเขานั้นไม่อยากให้กาฮักนั้นเป็นจระเข้เลยปู่กาฮักจึงได้พูดกับลูกๆไปว่า
2: พวกเจ้าควรจะเล่าเรื่องนี้ให้พวกลูกหลานฟังบอกเขาให้รู้เอาไว้ว่าปู่ทวดของเขานั้นเป็นจระเข้เมื่อมีการกินเลี้ยงก็ให้เรียกพ่อแล้วเมื่อเกิดน้ำท่วมพ่อก็จะไปช่วยพวกเจ้าจำไว้นะ
0: หลังจากนั้นไม่กี่วันร่างกายทั้งหมดของปู่กาฮักได้กลายเป็นจระเข้พวกลูกๆต่างพากันกลัวว่าปู่กาฮักนั้นจะกินคนแต่ปู่กาฮักยังคงพูดได้แกได้บอกกับพวกลูกว่าแกจะไม่กินคนแต่พวกลูกหลานที่เป็นจระเข้สืบเนื่องไปจากแกนั้นอาจจะกินก็ได้กาฮักเป็นจระเข้อยู่ปีนึงจึงเรียกพวกลูกๆมาแล้วบอกว่าแกนั้นจะออกไปที่ท้องทะเลเมื่อพวกลูกๆไปทางนั้นก็ให้เรียกแกได้บอกด้วยความประสงค์ที่อยากจะไปทะเลว่า
2: ที่พ่อจะเดินทางไปนี้ก็เพราะว่าพ่ออยากจะมีครอบครัวน่ะ
3: พ่อจะมีแม่ใหม่ได้อย่างไรอ่ะเราว่าไม่มีจระเข้ตัวอื่นอีกนะนอกจากพ่อเท่านั้นน่ะ
0: พวกลูกต่างพากันคัดค้าน
2: คงจะได้ถ้ากลัวสักตัวมาเป็นภรรยานั่นแหละพ่อไปก่อนนะ
0: จระเข้กาฮักได้บอกพูดแล้วจระเข้กาฮักก็ได้ว่ายน้ำออกไปนอกทะเลและได้นางตะกั่วตัวหนึ่งมาเป็นภรรยาเกิดลูกหลานสืบต่อเนื่องกันมามากมาย

าสงสารคุณปู่กาฮัทจังเลยนะคะที่ถูกลูกหลานทอดทิ้งแบบนั้นน่ะน้อยใจมากๆจนตัดพ้อขอลาออกจากบ้านแต่ก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเหตุประหลาดอะไรจู่ๆคุณปู่ก็ได้กลายเป็นจระเข้ซะอย่างนั้นน่ะเรียกได้ว่าเป็นนิทานที่ประหลาดมากๆเลยทีเดียวค่ะทั้งหมดที่เล่ามานั้นก็เป็นเพียงแค่นิทานที่อธิบายสาเหตุเท่านั้นนะคะเป็นเรื่องราวที่ถูกแต่งขึ้นเพื่ออธิบายเรื่องราวต่างๆในสมัยโบราณไม่ได้มีความจริงแฝงอยู่แม้แต่น้อยนะคะเด็กๆหากจะมีแง่มุมให้มองอยู่บ้างก็คือการที่เราไม่ควรปล่อยให้ผู้สูงอายุอ้างว้างและโดดเดี่ยวควรดูแลท่านทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตของท่านด้วยการที่เข้าไปพูดคุยบ้างเล่นด้วยบ้างเพื่อไม่ให้ท่านเหงาและก็น้อยใจไปเองนะคะไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันต่อเลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับปลาลิ้นหมาตัวแบนและกุ้งที่มีหนวดยาวเฟือยว่ามีเหตุอะไรในการไปเล่นซ่อนหาและมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เคารพกติกาจนนำมาซึ่งการทะเลาะเบาะแว้งในที่สุดอุ๊ยเล่นอะไรกันอยู่ดีๆแต่ดันมาทะเลาะกันได้ซะอย่างนั้นน่ะไปรับฟังความสงสัยนี้พร้อมๆกันได้กับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าคู่แขนใต้ทะเลกันได้เลยค่ะ

0: กุ้งและปลาลิ้นหมาได้อาศัยอยู่ในบริเวณหินเกาะปะการังแห่งหนึ่งในหมู่เกาะแปซิฟิกในสมัยก่อนนั้นปลาลิ้นหมายังคงรูปร่างเหมือนปลาธรรมดาทั่วไปและยังไม่มีรูปร่างประหลาดเช่นนี้คือณตอนนั้นมันยังไม่มีหัวที่แบนหรือมีดวงตาอยู่ข้างเดียวกันเหมือนอย่างทุกวันนี้วันหนึ่งกุ้งได้พูดกับปลาลิ้นหมาไปว่า
1: เรามาเล่นซ่อนหากันเถอะนะฉันน่ะมีที่ซ่อนดีๆแล้วล่ะ
2: ก็ดีเหมือนกันนะแกซ่อนก่อนแล้วกันเดี๋ยวเมื่อแกซ่อนเรียบร้อยแล้วเนี่ยฉันจะเป็นคนที่ออกตามหาเอง
0: ปลาลิ้นหมาได้ตอบกุ้งได้ไปซ่อนอยู่ข้างหลังหินกองนึงและตะโกนว่าก
1: ามิโร่ฮ่ากามิโร่กามิโร่
0: ปลาลิ้นหมาได้ว่ายหาจนพบแล้วก็หัวเราะ
1: ปะแกหัวเราะทำไมอ่ะ
0: กุ้งได้ถามอย่างเคือง
2: ๆก็หัวเราะย่อแกนะสิแกซ่อนตัวของแกแต่ว่าแกลืมไปว่าหนวดอันยาวเฟื้อยของแกน่ะมันชี้โด่ออกมาให้เห็นได้ง่าย
0: ๆปลาลิ้นหมาได้ตอบ
1: ถึงอย่างนั้นก็เถอะทำไมแกต้องมาหัวเราะด้วยอ่ะ
0: กุ้งยังไม่หายโกรธเคือง
1: เฮ้ยดีละงั้นแกไปซ่อนได้แล้ว
0: ปลาลิ้นหมาได้ว่ายหลีกไปมันต้องการที่จะหลอกกุ้งมันจึงได้ว่ายตรงไปกลางแอ่งและว่ายขุยโคลนให้กระจายทำให้น้ำนั้นขุ่นมัวกุ้งเลยไม่อาจมองเห็นปลาลิ้นหมาว่าอยู่ตรงไหนปลาลิ้นหมาได้แกล้งทำเป็นซ่อนตัวอยู่กลางแอ่งแต่แล้วก็ได้ว่ายกลับมายังที่ที่กุ้งคอยอยู่กุ้งได้ร้องออกมาเบาๆว่าก
1: ามิโร่
0: เฮ้กุ้งได้สังเกตเห็นปลาลิ้นหมาได้ว่ายไปที่กลางแอ่งตั้งแต่ตอนแรกดังนั้นมันจึงได้ว่ายไปตรงนั้นมันพยายามตรวจหาปลาลิ้นหมาณบริเวณน้ำที่ขุ่น
1: ฮะเฮ้ยฉันหาแกไม่พบอ่ะ
0: ลองร้องเรียกอีกทีสิ
1: กามิโร
0: ่ปลาลิ้นหมาได้ร้องเรียกอีกว่าก
2: ามิโร่
1: เฮ้ยอยู่ตรงนั้น
0: คราวนี้กุ้งได้รู้แล้วว่าเสียงปลาลิ้นหมานั้นดังมาจากไหนมันได้ว่ายน้ำกลับไปยังที่เดิมมันได้คอยอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พบปลาลิ้นหมานั้นกำลังหัวเราะเยาะมันอยู่กุ้งนั้นโมโหขึ้นมาอีก
1: เฮ้ยฉันไปที่นั่นเพราะว่านึกว่าแกอยู่ที่นั่นทำไมแกถึงหลอกฉันฮะ
0: กุ้งได้พูด
2: อย่างนั้นก็แสดงว่าแกหาฉันไม่พบนะสิ
0: ปลาลิ้นหมาได้ตอบ
1: แกมันเล่นไม่ซื่อเน่
0: กุ้งได้คำรามอย่างโกรธจัดแล้วได้พุ่งตัวเข้าไปกระแทกปลาลิ้นหมาอย่างรุนแรงจนปลาลิ้นหมานั้นแบนแต๊ะแต
1: ๊ฉันปล่อยแกไว้อย่างนี้แหละฮะแล้วฉันน่ะก็จะไม่เล่นกับแกอีกต่อไปแล้วฉันไปละไม่ต้องมางอด้วยฮะ
2: กลับมานี่ก่อนแกทำร้ายฉันแล้วเปลี่ยนรูปร่างของฉันด้วยแกกลับมาทำให้ฉันเป็นอย่างเดิมเดี๋ยวนี
0: ้ปลาลิ้นหมาได้ร้องเรียกกุ้งได้กลับมาและพูดว่า
1: แกเรียกฉันมาทำไมฮะเรียกมาทำไม
2: ทำไมแกถึงแกล้งเปลี่ยนรูปร่างของฉันอย่างนี้ล่ะแกคิดว่าแกทำถูกแล้วเหรอเดี๋ยวนี้ฉันต้องว่ายน้ำเป็นตัวแบนๆแล้วตาข้างนึงก็ต้องมองดินมันก็สกปรกนะสิแกต้องรีบจัดการให้ฉันนะ
1: ได้อย่าเป็นอะไรไป
0: กุ้งได้พูดอย่างโกรธๆกุ้งได้มองตาของปลาลิ้นหมาแล้วก็เห็นว่าตาอีกข้างนึงนั้นไพล่ลงมาอยู่ข้างล่าง
1: ฉันจะงัดตาขึ้นไปอยู่ข้างบนจะได้ผลจากโคนเข้าตาเข้าใจไหม
0: กุ้งได้บอกกับปลาลิ้นหมากุ้งได้ทำตามที่มันพูดมันขุดตาที่อยู่ข้างล่างออกแล้วปะเข้าไปที่หัวของปลาข้างที่มีตาอยู่ข้างนึง
1: ฉันไม่อาจจะให้แกมีรูปร่างเหมือนเดิมได้ฉันน่ะทำให้แกตัวแบนคนเขาอ่ะจะได้เหยียบแกได้ง่ายยังไงล่ะ
2: ทำไมแกถึงเล่นวิตฐานแบบนี้เนี่ยแกทำให้ตัวฉันแบนแล้วแกก็หนีไปอย่างนั้นเหรอไม่เป็นไรฉันจะว่ายน้ำให้ติดพื้นแล้วคุยดินให้ฟุ้งคนก็จะมองไม่เห็นฉันว่าแต่แกเถอะแกก็คงมีหนวดยาวอยู่เหมือนเดิมแล้วคนก็จะมาจับแกไปกินได้เสมอสมน้ำหน้า
0: ปลาลิ้นหมาได้ร้องอุทานออกมาตั้งแต่นั้นมาปลาลิ้นหมาก็มีลำตัวที่แบนและมีตาอยู่ข้างเดียวกันส่วนกุ้งนั้นก็ยังคงแลเห็นได้ง่ายและถูกจับได้ง่ายไม่ว่าจะซ่อนอยู่ที่ไหนเพราะในความที่หนวดยาวจึงได้ชี้บอกที่ซ่อนของมันอยู่เสมอ

าใจเลยค่ะว่าทำไมทั้งคู่นั้นถึงเป็นคู่ครั้งกันได้ขนาดนี้ทั้งที่ตกลงกติกากันเรียบร้อยแล้วแต่ปลาลิ้นหมาก็ยังโกงกติกาเพื่อหวังที่จะเอาชนะเลยทำให้กุ้งไม่พอใจและทะเลาะกันจนได้แต่เจ้ากุ้งเนี่ยนะโกรธจนทำเกินเหตุไปจริงๆเป็นเพื่อนกันก็ควรที่จะพูดคุยกันดีๆแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อกันจะดีกว่านะคะจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะแล้วก็โกรธกันยาวนานแบบนี้เอาละค่ะไปรับฟังนิทานในช่วงภาษาพาสนุกกันต่อเลยเมื่อวันนี้เจ้าจ้อยมีคำถามประหลาดว่าทำไมลุงทองดีถึงไม่ไปเป็นกำนันไม่เป็นผู้ใหญ่ทั้งที่ลุงทองดีนั้นก็เป็นคนเก่งลุงทองดีจึงได้ยกคำว่าเกินฝันมาอธิบายให้กับเจ้าจ้อยได้ฟังแต่มีหรือคะที่เจ้าจ้อยของเราจะยอมเข้าใจง่ายๆเรื่องราววุ่นในวันนี้จะมีบทสรุปแบบไหนแล้วคำว่าเกินฝันที่ลุงทองดีพูดนี้จะมีความหมายว่าอย่างไรไปรับฟังในช่วงภาษาพาสนุกกันได้เลยค่ะ

0: 爬สนุก
1: เจ้าจ้อยนึกสงสัยกับคำที่ว่าโตไปแล้วจะต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วก็สงสัยอีกว่าทำไมลุงทองดีถึงไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ยังสงสัยอีกหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับการเป็นผู้ใหญ่เจ้าจ้อยจึงได้มาสอบถามกับลุงทองดีดูท่าวันนี้ลุงทองดีจะต้องรับศึกหนักแล้วล่ะค่ะไปติดตามรับฟังและเอาใจช่วยลุงทองดีกันได้เลย
2: ลุงทองดีจ้อยมีเรื่องสงสัยนะจ้อยลุง
3: สงสัยอะไรของเองเหรอเจ้าจ้อย
2: จ้อยอะสงสัยในคำว่าผู้ใหญ่นะจ๊ะ
3: แล้วเองสงสัยของเองยังไงล่ะฮะไหนลองเล่าให้ข้าฟังทีสิ
2: คือว่าคนเราเนี่ยพอเกิดมาก็กลายเป็นเด็กโตไปก็เป็นผู้ใหญ่แล้วจากนั้นก็แก่ก่อนที่จะซี่มองเท่งใช่ไหมจ๊ะ
3: มันก็ใช่นะธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนก็เป็นแบบนี้กันทั้งนั้นแหละ
2: แล้วผู้ใหญ่บ้านนี่มันคือการโตไปเป็นผู้ใหญ่หรือเปล่าจ๊ะ
3: อย่าไปสับสนนะเจ้าจ้อยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นตำแหน่งทางราชการที่มีหน้าที่คอยดูแลความเป็นอยู่ของลูกบ้านและประชาชนในระดับหมู่บ้านอย่างเราๆต่างหากเล่า
2: ก็หมายความว่าการโตเป็นผู้ใหญ่กับการเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่เป็นคนละเรื่องกันใช่ไหมจ๊ะ
3: แน่นอนสองคำนี้เนี่ยความหมายมันห่างกันคนละฟากเลยละ
2: แล้วคนที่เป็นกำนันก็คือคนที่โตไปเรื่อยๆจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านอีกทีใช่ไหมจ๊ะ
3: เฮ้ยมันใช่ซะที่ไหนเล่ากำนันก็เป็นตำแหน่งทางราชการเหมือนกันแต่อันนั้นน่ะจะต้องดูแลประชาชนในระดับตำบลโว้ยนี่เองไปเอาความสงสัยประหลาดๆแบบนี้มาจากไหนเนี่ย
2: โอ้ลุงจ้อยก็แค่สงสัยเองเวลาที่มีใครมาถามจ้อยจ้อยก็จะได้ตอบอย่างมั่นใจไง
3: งั้นเองคงไม่ถามข้าต่อหรอกมั้งว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องโตมาจากการเป็นอะไรหรือเปล่านะ
2: ไม่ถามดักจ้าลุงใครๆก็เกิดรู้ทั้งนั้นแหละว่านายกน่ะต้องมาจากการเลือกตั้งจ้อยนะไม่ได้ไร้เดียงสาขนาดนั้นสักหน่อย
3: เออก็แล้วไปถ้าให้ข้าตอบเนี่ยคงหนักใจแย่เลยล่ะ
2: แล้วทำไมลุงทองดีถึงไม่ได้เป็นผู้ใหญ่หรือว่ากำนันล่ะจ๊ะลุงไม่อยากเป็นหรอ
3: ข้าเองก็ไม่เคยคิดเหมือนกันแฮะชีวิตข้าเนี่ยใช้มาถึงตรงนี้ก็ถือว่าไกลเกินฝันแล้ว
2: ฝันอะไรอีกลุงจ้อยไม่ได้พูดถึงการนอนเลยนี่เราอะคุยเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยลุง
3: เรื่องเดียวกันสิแต่คำว่าไกลเกินฝันที่ข้าพูดเนี่ยเป็นคำอุปมาที่เปรียบเทียบว่ามันเป็นสิ่งที่ข้าพึงพอใจแล้วปกติเนี่ยเราก็มักจะใช้ความฝันกับสิ่งที่คาดหวังไว้ใช่ไหมล่ะ
2: ก็ใช่นะจ๊ะเหมือนที่จ้อยเคยฝันว่าอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ไง
3: เออนั่นแหละแต่คำว่าไกลเกินฝันเนี่ยมันเป็นการสื่อความหมายว่ามันน่าพอใจยิ่งกว่าที่คาดหวังไว้ซะอีกยังไงเล่า
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองแหมเป็นคำที่เท่จริงๆเลยแต่ก็น่าเสียดายเหมือนกันนะเนี่ยจ้อยเลยไม่ได้มีลุงเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือว่ากำนันเลยอ่ะ
3: โอ้ยถึงจะอย่างนั้นเนี่ยข้าก็ไม่เคยฝันจะเป็นผู้นำใครอยู่ดีแหละคนเราเนี่ยมันมีความถนัดมีความสามารถคนละแบบกันถึงข้าจะปลูกต้นไม้เก่งก็ไม่ได้หมายความว่าข้าจะไปดูแลคนทั้งหมู่บ้านได้สักหน่อยคนเราเนี่ยต้องรู้จักตัวเองจะได้ไม่ไปทำอะไรที่ไม่ถนัดยังไงล่ะเข้าใจไหม
2: อย่างนี้นี่เองแต่เจ้าว่าลุงทองดีเนี่ยก็เจ๋งนะ
3: อ้าวก็แน่นอนละสิถึงแม้ว่าข้าจะไม่ได้มีตำแหน่งอะไรเนี่ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าข้าจะไม่เก่งซะเมื่อไหร่ล่ะก็บอกแล้วว่าคนเราเนี่ยมันถนัดไม่เหมือนกัน
2: แต่จ้อยอยากจะมอบตำแหน่งให้ลุงทางดีนะจ๊ะ
3: อะไรตำแหน่งอะไรของเองอีกฮะ
2: ตำแหน่งเนี้ยสุดยอดมากใหญ่กว่าผู้ใหญ่เผลอๆเนี่ยอาจจะใหญ่กว่ากำนันด้วย
3: แล้วมันตำแหน่งอะไรกันล่ะ
2: ตำแหน่งนั้นก็คือ
3: โอ้ยไอ้จ้อยสุดท้ายก็วกกลับมากวนประสาทข้าอีกจนได้นะเนี่ย
2: ขำขำน่าลุงอย่างคิดมากสิ
3: ขำมากนักเหรอฮะนี่นะ
2: โอ้ยโอ้ยลุงอะเรียกหัวจ้อยอีกแล้วพอได้ตำแหน่งใหม่แล้ววางอำนาจใหญ่เลยนะ
3: ยังไม่เข็ดอีกนะจะเอาอีกซะมั่งเอกหนึ่งไหมล่ะ
2: มาเอาแล้วจ้าโอ้ดีกันนะดีกันนัง
3: เดี๋ยวเธอนะเองเนี่ยฮะไม่รู้เรื่อง
2: ตำแหน่งผู้แก่
0: ไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอัลก็ต้องขอบอกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะ

0: Thai PBS Podcast
1: นิทานสุภาษิตสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นิทานสุภาษิตช่วงเวลาแห่งความขำขันที่พี่แม็กขอรับประกันความฮากลับมาพบกับเรื่องราวสนุกปนปั่นป่วนของเจ้าจ้อยลุงทองดีและผองเพื่อนที่บ้านนาป่าดอนกันอีกเช่นเคยนะครับและสองเรื่องราวที่น้องๆจะได้ฟังในวันนี้บอกได้เลยว่าเป็นเรื่องราวที่จะทำให้น้องๆอมยิ้มกันอย่างแน่นอนเริ่มกันที่นิทานสุภาษิตเรื่องแรกน้องๆยังจำลุงสมศักดิ์ที่เจ้าจ้อยเพิ่งเจอเมื่อวันก่อนได้ไหมครับมาวันนี้เจ้าจ้อยได้รับมอบหมายจากครูพลให้ต้องกล่าวต้อนรับลุงสมศักดิ์ซึ่งเป็นผอ.โรงเรียนคนใหม่ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งครูพลเองก็ได้พูดถึงความเสียสละของผอ.ให้เจ้าจ้อยฟังจนเจ้าจ้อยของเรานั้นก็รู้สึกชื่นชมผอ.คนใหม่ไปด้วยเลยล่ะครับไปติดตามฟังเรื่องราวนี้พร้อมกันได้กับนิทานสุภาษิตตอนพระ

0: จอไปเมื่อไม่กี่วันก่อนครูพลซึ่งเป็นคนคอยจัดแจงการเตรียมงานก็ทำงานอย่างแข็งขันบรรยากาศที่โรงเรียนบ้านนาป่าดอนดูคลึกครื้นเลยทีเดียว
1: จ้อยมานี่หน่อยสิมาช่วยครูตรงนี้หน่อย
2: ครับครับว่าไงครับครูพลมีอะไรให้ผมช่วยล่ะครับ
1: นี่เดี๋ยวเธอมาช่วยครูคิดคำกล่าวต้อนรับท่านผอ.คนใหม่ของเราดีกว่านะ
2: แต่ว่าจ้อยยังช่วยเพื่อนเพื่อนแปะป้ายไม่เสร็จเลยนะครับ
1: แหมครูไม่เห็นเธอจะช่วยเพื่อนเลยเอาแต่ชวนเพื่อนคุยแถมอีกอย่างหน้าที่ของเธอในวันพรุ่งนี้คืออะไรน่ะลืมไปแล้วเหรอ
2: ไม่ลืมครับหน้าที่ของจ้อยก็คือเป็นตัวแทนนักเรียนขึ้นกล่าวต้อนรับลุงสมศักดิ์เอ้ยผอ.คนใหม่นะสิครับ
1: อ้าวนี่เธอรู้ชื่อผอ.ด้วยเหรอแถมยังเรียกว่าลุงอีกทำไมเธอดูสนิทสนมกับผอ.จังเลยล่ะ
2: คือก่อนหน้านี้ไม่กี่วันผมเห็นคนแปลกหน้าเดินอยู่ในหมู่บ้านก็เลยชวนไปกินก๋วยเตี๋ยวจนคุยไปคุยมาก็รู้ว่าเป็นผอ.คนใหม่ที่จะย้ายมาทำงานที่นี่ผมก็เลยได้รู้จักแล้วก็พามาที่บ้านพักครูนะครับ
1: อ๋อคงเป็นเย็นวันนั้นนั่นเองถึงว่าท่านผอ.บอกว่ามีเด็กแสบพาเดินทั่วหมู่บ้านแถมหลอกให้เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวอีกด้วย
2: แม่ขนาดนั้นหรอครับครูผมก็แค่พาเยี่ยมชมสถานที่เท่านั้นเอง
1: จะว่าไปท่านผอ.เนี่ยเป็นคนที่เก่งแล้วก็เสียสละมากๆเลยนะ
2: ผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าวันนั้นผอ.เดินยังไงก็ไม่บ่นแถมยังใจดีเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวผมอีกด้วย
1: ไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยที่ครูบอกว่าผอ.เสียสละเนี่ยคือก่อนหน้านี้ผอ.มีสิทธิ์เลือกว่าจะได้ไปบรรจุโรงเรียนใหญ่ๆแต่ว่าท่านก็ไม่ไปเลือกที่จะมาพัฒนาโรงเรียนบ้านนาป่าดอนเล็กๆอย่างเราแถมครูยังเคยได้ยินมาอีกว่าท่านน่ะเป็นคนที่เก่งเรื่องการพัฒนามากๆเลยล่ะเฮ้ยพระมาลัยมาโปรดจริง
2: ๆฮะผอ.พาพระมาด้วยเหรอครับครู
1: หึจะพามาทำไมกันล่ะ
2: ก็ครูบอลบอกว่ามีพระมาโปรดด้วยนี่นา
1: ไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยพระมาลัยมาโปรดที่ครูเพิ่งพูดไปเนี่ยเป็นสำนวนไทยที่หมายถึงผู้ที่มาช่วยเหลือในยามที่เรากำลังต้องการอยู่พอดียังไงล่ะ
2: ใช่จริงๆด้วยเหมือนกับวันนั้นที่จ้อยหิวอยู่แล้วผอ.ก็มาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวจ้อยพระมาลัยมาโปรดจริงๆด้วย
1: เฮ้ยไม่รู้ว่าเข้าใจเหมือนกันหรือเปล่าแต่ก็น่าจะประมาณที่ครูบอกนั่นแหละเนาะ
2: เฮ้ยระดับจ้อยแล้วต้องเข้าใจอยู่แล้วสิครับครู
1: ดีแล้วดีแล้วถ้าเข้าใจก็รีบเตรียมตัวฝึกซ้อมคำกล่าวต้อนรับท่านผอ.เขาล่ะ
2: โอ้เอาไว้เป็นการบ้านเย็นนี้ไม่ได้หรอกครับครูผมยังคุยกับเพื่อนสนุกอยู่เลย
1: ไม่ได้ต้องทำให้เสร็จก่อนโรงเรียนเลิกแล้วมาซ้อมให้ครูฟังด้วยล่ะ
2: โอ้ครูพลนะใจร้ายจังอ่ะงั้นผมเขียนเลยก็ได
1: ้ตั้งใจเขาล่ะ
2: ขอต้อนรับลุงสมศักดิ
1: ์เออนี่จ้อยอย่าเผลอเรียกท่านผอ.ว่าลุงสมศักดิ์ล่ะในพิธีการน่ะห้ามเรียกแบบนั้นเด็ดขาดเลยนะ
2: ครับผมไม่เรียกแบบนั้นแน่นอนเฮ้ยเกือบไปแล้วสิเราง
1: ั้นก็ตั้งใจเขียนนะเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยค่อยมาซักซ้อมกันอีกทีนึง
2: ได้เลยครับยินดีต้อนรับท่านผอ.สมศักดิ์ที่มาทำงานที่โรงเรียนบ้านนาป่าดอน

ไลมาโปรดนั้นถ้าจะแปลแบบเข้าใจง่ายๆก็คือคำที่มีความหมายว่าเธอมาได้ทันเวลาพอดีอย่างกับรู้ใจนั่นเองล่ะครับการที่ผอ.สมศักดิ์ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนห่างไกลแบบนี้ทำให้ทั้งครูและนักเรียนมีขวัญกำลังใจที่จะพัฒนาโรงเรียนและชุมชนให้ดียิ่งขึ้นซึ่งในโอกาสนี้เจ้าจอยของเราก็ได้รับหน้าที่เป็นตัวแทนนักเรียนกล่าวต้อนรับผอ.สมศักดิ์ก็หวังว่าผอ.สมศักดิ์จะเข้ามาช่วยพัฒนาโรงเรียนและก็ทำให้เด็กๆที่โรงเรียนบ้านนาป่าดอนมีโอกาสในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นนะครับจากนี้ไปก็คงจะต้องมีเรื่องราวที่สนุกและปั่นป่วนเกิดขึ้นที่โรงเรียนบ้านนาป่าดอนบ่อยครั้งขึ้นแน่ๆเอาล่ะสิครับได้ข่าวว่าในตอนถัดไปผอ.สมศักดิ์จะรับหน้าที่เป็นครูคนใหม่ที่เข้ามาสอนในชั้นเรียนของเจ้าจ้อยอีกด้วยนี่จะต้องสนุกแน่ๆเลยล่ะแต่ว่าตอนนี้นิทานสุภาษิตเรื่องแรกก็จบกันไปแล้วเดี๋ยวไปพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามบทบาทใหม่ของผอ.สมศักดิ์ในนิทานสุภาษิตช่วงที่2นะครับพักสักครู่ครับ

ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่นิทานสุภาษิตเรื่องที่2นะครับเมื่อผอ.สมศักดิ์ประเดิมรับหน้าที่แรกเป็นครูสอนในชั้นเรียนของเจ้าจ้อยซึ่งในชั้นเรียนนี้ก็มีแต่เด็กแปลกๆอย่างเช่นเจ้าจ้อยเจ้าแดงเจ้าสิงและหนูแก้วโอ้ยอย่างนี้ผอ.สมศักดิ์ของเราจะผ่านพ้นการสอนไปได้ด้วยดีไหมล่ะเนี่ยไปติดตามฟังเรื่องราวนี้พร้อมกันกับนิทานสุภาษิตตอนเคียงบ่าเคียงไหล

และต

0: เรียนบ้านนาป่าดอนมีการจัดแสดงต้อนรับผอ.คนใหม่เด็กๆทั้งโรงเรียนต่างร่วมใจกันทำหน้าที่ต้อนรับเป็นอย่างดีพอตกบ่ายนักเรียนชั้นป.3ถึงคาบเรียนวิชาสังคมศึกษาแต่วันนี้คุณครูที่มาสอนกลับไม่ใช่ครูคนเดิมเป็นผอ.นั่นเองที่เดินเข้ามาและเริ่มทักทายนักเรียนในห้อง
1: อ้าวสวัสดีนักเรียนทุกคนเป็นยังไงกันบ้างล่ะ
2: สวัสดีครับลุงสมศักดิ์เอ้ยท่านผอ.
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะผอ.
1: สวัสดีสวัสดีวันนี้เนี่ยครูจะมาสอนวิชาสังคมศึกษาให้กับชั้นป.3แทนอาจารย์สมศรีนะอ้าวเรียนกันถึงไหนแล้วล่ะไหนบอกครูหน่อยสิจะได้เริ่มกันเลย
2: ก่อนที่จะเริ่มเรียนผมมีเรื่องจะถามครับ
1: ถามมาได้เลยเดี๋ยวครูจะตอบให
2: ้คือเป็นผอ.ต้องสอนหนังสือด้วยหรอครับแล้วทำไมผอ.ต้องเรียกตัวเองว่าครูด้วยหรอครับ
3: นั่นน่ะสิครับพวกเราไม่เข้าใจเลยอ่ะ
4: โอ้นั่นน่ะสิครับ
2: ใช่เพราะผอ.ที่โรงเรียนเก่าของหนูก็ไม่เห็นจะต้องมาสอนหนังสือเลย
1: ก็เพราะแบบนั้นไงครูถึงเลือกย้ายมาที่นี่ขอตอบคำถามแรกก่อนที่ว่าทำไมผอ.ต้องมาสอนหนังสือน่ะก็เป็นเพราะว่าที่โรงเรียนของเราเนี่ยมีครูอยู่ไม่กี่คนแถมครูแต่ละคนก็ต้องสอนหลายชั้นเรียนครูก็เลยจะมาช่วยแบ่งเบาครูคนอื่นๆแถมการมาสอนพวกเธอเนี่ยก็จะทำให้ครูเข้าใจในตัวเด็กมากขึ้นว่าควรต้องพัฒนาอะไรต่อไปยังไงล่ะ
2: อย่างนี้นี่เองสมแล้วที่ครูพลบอกว่าท่านผอ.นั่งเก่งไม่ธรรมดาน
1: ั่นก็ชมกันเกินไป
3: แล้วทำไมเป็นผอ.แต่เรียกตัวเองว่าครูล่ะครับ
4: นั่นน่ะสิ
2: อันนี้หนูแก้วก็ไม่เข้าใจค่ะ
1: อ๋อผอ.น่ะย่อมาจากผู้อำนวยการเป็นตำแหน่งแต่ว่าครูเนี่ยเป็นอาชีพถ้าจะอธิบายง่ายๆก็คือครูที่มีตำแหน่งเป็นผอ.ยังไงล่ะแต่ครูเองน่ะชอบให้เรียกว่าครูมากกว่าก็เลยเรียกตัวเองว่าครูยังไงล่ะ
4: ถ้าเรียกว่าท่านผอ.ได้ไหมครับ
1: ได้สิ
3: แล้วถ้าเรียกว่าผอ.เฉยๆล่ะครับ
1: แบบนั้นก็ได
2: ้หรือถ้าเรียกว่าครูสมศักดิ์แบบนี้ก็ได้หรอคะ
1: ใช่แล้วแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน
2: แล้วถ้าเรียกว่าลุงสมศักดิ์ล่ะครับ
1: อันนั้นเนี่ยเอาไว้เรียกนอกโรงเรียนก็แล้วกันนะแต่ก็ถือว่าเรียกได้เหมือนกันเพราะไม่ว่าจะเรียกยังไงครูก็มาเพื่อทำงานที่นี่มาพัฒนาแล้วก็มาสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับพวกเธออยู่แล้ว
2: พวกเราต้องไปสู้กับใครล่ะคะครู
3: นั่นล่ะสิแถมสู้กับบ่า
4: แล้วก็สู้กับไหล่ด้วย
2: โอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยเคียงบ่าเคียงไหล่ที่ลุงสมศักดิ์พูดเอ้ยที่ท่านผอ.พูดเอ้ยที่ครูสมศักดิ์พูดน่ะเป็นสำนวนไทยที่หมายถึงการร่วมทุกข์ร่วมสุขหรือร่วมเป็นร่วมตายในการฝ่าฟันปัญหาไปด้วยกันต่างหากเล่า
3: อย่างนี้
1: ใช่ใช่ถูกต้องแล้วจ้อยน่ะพูดถูกต้องเลยครูตั้งใจจะมาสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพวกเธอแล้วพวกเธอเองก็ต้องสู้ไปกับครูด้วยนะได้ไหม
2: ได้อยู่แล้วสิครับ
3: ได้สิ
4: ได้อยู่แล้ว
1: แต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องมาตั้งใจเรียนกันก่อนนะอ้าวหมดเวลาแล้วเหรอเนี่ยโธ่เผลอคุยซะเพลินเลย
2: ไม่เป็นไรหรอกครับท่านผอ.เดี๋ยวข้ามหน้าค่อยว่ากันใหม่ได้ยังไงซะพวกเราก็เรียนเคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านผอ.อยู่แล้ว
1: แหมสำบัดสำนวนกันจริงๆเด็กโรงเรียนนี้เนี่ย
2: งั้นพวกเราทำความเคารพก่อนหมดคาบ
6: ขอบคุณครับคุณครู
1: ฝากไว้ก่อนเถิดนะเดี๋ยวข้ามหน้าเนี่ยจะสอนให้ถึงกึ๋นเลย

และแล้วเรื่องราวก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีกับการทำหน้าที่ครูสอนในชั้นเรียนของเจ้าจ้อยที่ผอ.สมศักดิ์ได้พยายามสอนอย่างเป็นกันเองกับเด็กๆโดยไม่ถือตัวว่าตัวเองนั้นเป็นผู้อำนวยการนอกจากนี้ก็ยังยอมให้เด็กๆเรียกได้ตามสะดวกซึ่งก็ทำให้บรรยากาศภายในห้องเรียนค่อนข้างผ่อนคลายและน่าเรียนรู้มากยิ่งขึ้นการบอกกับเด็กนักเรียนว่าผอ.สมศักดิ์จะมาต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับเด็กๆเพื่อการพัฒนาโรงเรียนบ้านนาป่าดอนให้ดียิ่งขึ้นก็เป็นการเน้นย้ำเจตนาว่าผอ.คนนี้ไฟแรงและมีความมุ่งมั่นที่จะมาพัฒนาบ้านนาป่าดอนเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าผอ.สมศักดิ์นั้นชนะใจเด็กๆส่วนใหญ่รวมถึงพี่แม็กเข้าไปเต็มๆเลยล่ะครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของพี่แม็กและรายการชิสอาวกับช่วงนิทานสุภาษิตลงไปแล้วหวังว่าน้องๆจะสนุกกับนิทานสุภาษิตและเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่พี่แม็กได้นำมาฝากกันนะครับส่วนใครที่ฟังไม่ทันหรือว่าอยากจะฟังซ้ำอีกรอบก็สามารถเข้าไปฟังได้ที่ Thai PBS Podcast ได้ในทุกๆแอปพลิเคชันฟังพอดแคสต์เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่แม็กขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในตอนถัดไปบ๊ายบาย

0: ได้จ้ามาบอกว่าถ้าใครรับฟังไม่ทันสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ Thai PBS Podcast นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม
1: ไปเร็วหมดเวลาแล้ว
0: จ้า
1: บ๊ายบายครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: การอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
1: เจ็บจี้ที่หัวใจโดนหลอกจากโฆษณาว่าอีกละ
2: ของเนี่ยก็ไม่มีอย.เสียเงินฟรีเลยเรา
3: ไม่ต้องเสี่ยงหรือเจ็บใจกับเรื่องแบบนี้มาเป็นเพื่อนกับ FDA ไทยสิครับทันเล่ลวงไม่ตกเป็นเหยื่อโฆษณาแถมเช็คเลขอย.ง่ายๆพิมพ์ FDA ไทยในทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook Twitter LINE IG YouTube เท่านี้ก็เป็นเพื่อนกันได้เลยรู้จริงรู้ใจต้องเป็นเพื่อนกับ FDA ไทย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้อยู่กับเอกเกษณีใจปลื้มในรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสถานีในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด421สถานีครอบคลุมพื้นที่76จังหวัดทั่วประเทศค่ะโดยรายการของเรานะคะก็จะออกอากาศทุกวันพุธสำหรับในวันนี้ทางรายการของเราเนี่ยก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญค่ะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารมาพูดคุยกันในหัวข้อสัญญาณบอกอันตรายเมื่อรับสารบอ

0: คืออะไรมันคือสารอะไรที่มันอยู่ในอาหารใช่ไหมคะพี่อริสจะต้องขอสอบถามเลยค่ะว่าสารแบอรคือสารอะไรคะ
1: ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามารู้ประวัติของมันนิดนึงนะคะบอแรกอะค่ะเป็นสารประกอบธรรมชาติที่พบมานานแล้วค่ะกว่า 4,000 ปีนะคะบริเวณใต้พื้นดินลึกนะคะซึ่งในปีพุทธศักราช2343นะคะที่มลรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะมีการขุดแล้วก็นำเจ้าบอแรคตัวนี้แหละมาใช้ในอุตสาหกรรมนะคะหนึ่งในนั้นก็คือในอดีตเนี่ยเขาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารด้วยเอามาใช้ทำอะไรก็คือเพื่อเก็บรักษาอาหารให้คงอยู่ได้นานขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายไปหลายๆประเทศเลยนะคะพอคราวนี้มาในปีพุทธศักราช2447ค่ะมีรายงานจากที่สหรัฐอเมริกาเช่นกันค่ะว่าบอแรคเนี่ยมีพิษต่อมนุษย์นะคะหากบริโภคเข้าไปแล้วก็จะมีอาการแน่นอึดอัดปวดเจ็บช่องท้องนะคะปวดศีรษะเงี้ยค่ะมีอาการซึมระบบการทำงานการย่อยอาหารเนี่ยก็จะลดลงนะคะทำให้นะคะในปีพุทธศักราช2449ค่ะเขาเห็นถึงความเป็นพิษของเจ้าสารตัวนี้นะคะก็มีการรณรงค์ค่ะไม่ให้มีการใช้สารบอแรคในอาหารนะคะแล้วก็ผลักดันจนเกิดเป็นกฎหมายในการใช้สารบอแรคเกิดขึ้นค่ะคราวนี้เรามารู้จักกันต่อว่าบอแรคเนี่ยมันคืออะไรมันมีชื่ออะไรบ้าง
0: 4,000 ปีนี่ก็ถือว่ายาวนานมากตั้งแต่ยุคไหนเลยคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะโอ๊ยตอนนั้นเราเป็นอะไรกันอยู่
0: ใช่เรายังอยู่ไหนอยู่เลยเดี๋ยวพี่อลิส
1: ใช่ค่ะคราวนี้มันรู้จักกับบอแรคอีกชื่อหนึ่งเนี่ยนอกจากที่เราเรียกกันบอแรคแล้วเนี่ยนะคะมันมีชื่อทางวิทยาศาสตร์นะคะจริงๆแล้วมีหลายชื่อหยิบยกมาหนึ่งชื่อนะคะเราเรียกเขาว่าเจ้าโซเดียมเทตราบอเรตเดคาไฮเดรตนะคะอันนี้เนี่ยเจ้าบอแรคเนี่ยเป็นเกลือของสารบอรอนแต่ชาวบ้านเนี่ยจะเรียกกันในน้ำประสานทองนะเคยได้ยินใช่ไหม
0: เคยได้ยินแต่ค่ะชื่อทางเคมีเน
1: ี่
0: ยไม่น่าจะมีใครเคยได้ยิน
1: ชื่อยาวนิดนึงนะคะนอกจากชื่อน้ำประสานทองแล้วนะคะหรือเราเรียกชื่อหนึ่งว่าหงกรอบนะคะก็คือใส่ไปนะให้เกิดความกรอบเนี้ยนะคะในอาหารเนี้ยนะคะซึ่งลักษณะของเจ้าผงสารบอแรคเนี่ยก็คือมีลักษณะเป็นผลึกรูปเหลี่ยมเล็กๆขาวขุ่นนะคะคล้ายกับผงซักฟอกนะคะไม่มีกลิ่นละลายน้ำได้อย่างช้าๆคราวนี้เมื่อนำไปละลายน้ำเย็นนะคะจะได้เป็นลักษณะของสารละลายใสนะคะมีค่าความเป็นกรดด่างหรือว่าเรียกว่า pH เนี่ยประมาณ 9.5 คุณสมบัติจะออกไปทางด่างๆนะคะซึ่งตรงนี้แหละมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการชะล้างทำความสะอาดแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันยังช่วยยับยั้งกระบวนการเมตาบอลิซึมของพวกสารอินทรีย์หลายชนิดด้วยนะคะก็เขาก็เลยเอามาใช้ในอุตสาหกรรมทำความสะอาดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคน้ำยาฟอกขาวยาฆ่าแมลงยาฆ่าเชื้อราแล้วก็ยาปรับวัชพืชเป็นต้นนะคะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะมันใช้ใน
0: สมบัติเขาเยอะมากเลยนะคะ
1: ใช้ในหลายอุตสาหกรรมเลยค่ะมีในอุตสาหกรรมทำแก้วด้วยนะคะเครื่องเคลือบแล้วก็ใช้ในวิธีการเก็บรักษาพวกดอกไม้หนังไม้ต่างๆเนี่ยนะคะที่ต้องการให้เขาอายุยืนยาวรักษาสภาพได้ดีนอกจากนี้ก็ยังใช้ในพวกผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อีกด้วยนะคะอย่างเช่นยาล้างตาน้ำยาบ้วนปากเป็นต้นนะคะเนื่องจากเขามีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียนะคะอย่างที่บอกไปว่ามันช่วยในการเก็บรักษาได้เนี่ยค่ะบางที่เนี่ยเขาเอาไปใช้ในการดองพวกสัตว์สตาร์ไปด้วยให้คงสภาพไปได้นานนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีการนำบอแรคเนี่ยมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเยอะแยะโอกาสปนเปื้อนมันก็มีนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามีการปนเปื้อนในบอแรคไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำยาต่างๆน้ำยาฟอกขาวเนี่ยเราเนี่ยได้รับสัมผัสเนี่ยบางทีก็อาจจะทำให้เกิดอาการผิวหนังแห้งมีผื่นตามตัวอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ต้องคอยระมัดระวังด้วยนะคะ
0: คุณสมบัติเขานี่เยอะจริงๆแต่ส่วนมากมันแบบจะเป็นแบบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคน้ำยาทำความสะอาด
1: ใช
0: ่แต่อย่างนี้ค่ะพี่อริสพอรู้มาว่ามันมีแบบสารบอแรคใส่ในอาหารด้วยตรงเนี้ยใส่ไปทำไมคะพี่อริส
1: คือในอดีตเนี่ยค่ะเขามีการนำไอ้เจ้าบอแรคตัวนี้ค่ะมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารอย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ตอนต้นเนาะอันนั้นค่ะเพราะว่าคุณสมบัติของบอแรคอย่างที่บอกไปว่ามันช่วยฆ่าเชื้อโรคต่างๆนานาตรงนี้เนี่ยมันช่วยยืดอายุนะคะการเก็บรักษาพวกผลิตภัณฑ์อาหารได้นะคะซึ่งอาหารที่

0: ก็แหละเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะเอามาใช้นะคะก็คือจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แล้วก็อาหารอื่นๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะเจอในไหนกันบ้างนะคะซึ่งคุณสมบัติของเขาเนี่ยนอกจากที่จะเก็บให้มันคงคุณภาพดีเหมือนเดิมแล้วเนี่ยค่ะยังทำให้มีความกรอบนะคะแล้วก็ยืดอายุการเก็บรักษาได้หรือเราเรียกอย่างว่ามันใช้เป็นวัตถุกันเสียได้เลยนะคะคราวนี้เนี่ยในการที่เราเอามาใช้ในอาหารเนี่ยมันไม่เป็นสิ่งที่ดีแหละเพราะว่ามันทำให้เกิดพิษเกิดโทษกับร่างกายนะคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะก็เลยออกกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามใช้สารบอแร็กในผลิตภัณฑ์อาหารเลย
1: ทุกชนิด
0: ใช่ค่ะอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไปดูรายละเอียดนะคะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่391นะคะพุทธศักราช2561เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายนะคะทั้งนี้ถ้าสมมติว่ามีผู้ประกอบการนะคะหรือว่าผู้ผลิตนะคะนำไปใช้เนี่ยค่ะก็จะโดนระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทเลยค่ะน้องเอ
1: ๊ะแต่ถ้าอย่างนี้ถ้าเหมือนน้องเอหรือว่าคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยเขาอาจจะไปรู้มาว่าโรงงานเนี้ยแอบใส่สารบอแร็กในผลิตภัณฑ์อาหารสามารถแจ้งทางไหนได้บ้างคะพี่อริศ
0: ตรงนี้เนี่ยเรามีสายด่วนอย1556หรือสามารถที่จะแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆให้ทราบนะคะและเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเข้าไปตรวจติดตามดูแลอีกครั้งนึงค่ะ
1: มาถึงตรงนี้มันมีอาหารพวกกลุ่มเสี่ยงอย่างที่ไปดิดเกินไปก่อนเมื่อกี้ใช่ไหมคะว่าเดี๋ยวเราจะมารู้กันมาถึงตรงนี้เนี่ยแหละเราจะได้รู้แล้วว่าอาหารกลุ่มเสี่ยงตรงไหนบ้างที่มันมีโอกาสที่เราจะพบการปนเปื้อนสารบอแร็กจะมีอาหารจำพวกใดบ้างคะพี่อริ
0: สำหรับอาหารนะคะที่มีโอกาสการปนเปื้อนสารบอแร็กนะคะก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ได้แก่อะไรบ้างอย่างเช่นพวกทอดมันลูกชิ้นกินไว้แล้วเด้งดึงดึงดึงแหมไส้กรอกเงี้ยกรอบเลยอย่างนี้นะคะอันนี้เราเรียกว่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์จะเป็นพวกนี้นะคะหรือว่าจะเป็นพวกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อันนี้ก็คือจะเป็นพวกหมูบดอย่างเงี้ยค่ะ
1: แปรรูป
0: ใช่ปลาบดนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวกเนื้อสดอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะเจอพวกนี้นอกจากในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สารผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยก็ยังเจอในพวกผลไม้ดองด้วยหรือว่าเป็นขนมหวานอย่างทับทิมกรอบอย่างเงี้ยค่ะก็จะเจอเหมือนกันค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์ที่มีบอแร็กเนี่ยปนเปื้อนอยู่จะมีอะไรบ้างเอก็นึกถึงข่าวนี้เลยค่ะพี่อริสที่ช่วงก่อนหน้านี
0: ้
1: พูดถึงไส้กรอบ
0: มัน
1: ก็ทำให้นึกถึงเหตุการณ์ที่เด็กแบบเหมือนจำนวนมากหลายจังหวัดเลยเกิดป่วยขึ้นมาแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลโดยด่วนซึ่งไอเหตุการณ์ตัวเนี้ยค่ะมันเกิดจากสารตัวไหนคะพี่อริศ
0: เมื่อกี้ที่น้องเอ๊พูดนะคะว่ามันมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับการที่ เด็กเข้าโรงพยาบาลพร้อมๆกันหลายคนเลยหลายจังหวัดด้วยอันเนี้ยค่ะมันเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่เกิดจากการที่มีการบริโภคไส้กรอกเข้าไปนะคะแต่คราวนี้เนี่ยไส้กรอกที่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับบอแร็กหรือเปล่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะซึ่งจากกรณีที่เป็นข่าวล่าสุดเนี่ยนะคะว่ามีผู้บริโภคได้รับประทานเจ้าไส้กรอกตัวนี้นะคะแล้วก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลอาการของการป่วยของเขาเป็นอย่างไรนะคะก็คือว่ามีอาการอ่อนเพลียนะคะแล้วก็หายใจเร็วนะคะแล้วก็ตัวเนี่ยเขียวมือเขียวเลยอันนี้น่ากลัวมากนะคะน้องเอ๊และอาการเหล่านี้ค่ะมันสะท้อนให้เห็นว่าผู้ป่วยเหล่านั้นนะคะเกิดภาวะเมทีโมโกลบินนะคะคราวนี้ไอ้เจ้าภาวะดังกล่าวเนี่ยคืออะไรใช่นะเอ็นสงสัยใช่ไหมคะ
1: คุณผู้ฟังก็น่าจะสงสัย
0: ใช่ค่ะเจ้าภาวะเม็ดฮีโมโกลบินตรงนี้นะคะหรือว่าภาวะตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่กระแสโลหิตนะคะมันมีระดับความเข้มข้นของเม็ดฮีโมโกลบินในเลือดเนี่ยมากกว่าปกตินะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เนื้อเยื่อแล้วก็อวัยวะในร่างกายอะค่ะเกิดภาวะขาดออกซิเจนจนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะคราวนี้เรามาดูว่าสาเหตุของการเกิดภาวะดังกล่าวเกิดได้อย่างไรนะคะอันนี้เนี่ยข่าวเขาก็คือเล่ากันมาว่าเด็กมีการรับประทานไส้กรอกแล้วก็เกิดภาวะดังกล่าวขึ้น
1: แต่ยังไม่รู้ว่าสารที่เราในไส้กรอกเนี่ยมันคือสารอะไรกันแน
0: ่ใช่แล้วนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะ มันมาจากการที่ผู้ป่วยอะค่ะบริโภคสารที่เป็นวัตถุการเสียนะคะในกลุ่มพวกไนไตรหรือว่าไนเตรตอ่ะซึ่งคนละกลุ่มกับบอแรกนะเจ้าไนไตรไนเตรตตัวนี้ค่ะมีคุณสมบัตินะคะเป็นสารออกซิแดนต์นะคะแล้วก็เป็นอันตรายต่อร่างกายหากได้รับเกินขนาดนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะในการใช้สารไนไตรไนเตรตในอุตสาหกรรมอาหารนะคะเราจะมีกฎหมายกำหนดไว้นะคะว่าจะต้องไม่เกินที่กฎหมายกำหนดนะคะคราวนี้ค่ะในกรณีที่ได้รับสารตัวนี้เนี่ยเกินขนาดแล้วเป็นยังไงอย่างที่บอกไปว่าเกิดภาวะเมทิโมโกบินแล้วนะคะคราวนี้ก็ทำให้เม็ดเลือดแดงเสียความสามารถในการขนส่งออกซิเจนแล้วก็ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนคืนค่ะผู้ป่วยก็เลยมีอาการเวียนศีรษะเหมือนแบบเราหายใจไม่สะดวกเนาะ
1: ก็เหมือนเลือดมันไปเลี้ยงสมองไม่ทัน
0: ถูกต้องนะคะก็มีอาการอ่อนเพลียนะคะแล้วก็หายใจเร็วตัวเขียวปากแล้วก็เล็บเนี่ยเป็นสีม่วงเลยคืออาการแบบนี้น่ากลัวมากนะคะแล้วก็ถ้าหากมีอาการรุนแรงนะคะก็จะมีลักษณะหอบเหนื่อยนะคะเลือดเป็นกรดโอ้โหฟังดู
1: น่าก
0: ลัวมากนะคะ
1: พอฟังแล้วแบบคิดถึง ICU แน่ๆ
0: ใช่ค่ะความดันโลหิตต่ำนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกรณีที่แบบหนักมากๆนะคะจะเสียชีวิตได้เลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าสมมติว่าเราเจอผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวเนี่ยค่ะต้องบอกเขาเลยว่าหยุดกินก่อนนะเจ้าซิกอพวกนี้เนี่ยนะคะแล้วก็รีบนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลใช่ค่ะให้ถึงมือแพทย์ให้เร็วที่สุดนะคะซึ่งจากกรณีตรงนี้ค่ะอย.เองนะคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศปูพรมนะคะร่วมกันติดตามเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์พวกเนื้อสัตว์นะคะอย่างเช่นไส้กรอกที่เป็นข่าวด้วยลูกชิ้นหมูยออย่างเงี้ยค่ะก็เราติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้จะเกิดข่าวตรงนี้เนี่ยก็มีการลงไปติดตามตรวจสอบสถานที่ผลิตสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะแล้วก็มีการเก็บตัวอย่างเนี่ยไปตรวจสอบนะคะซึ่งผลการดำเนินการเนี่ยก็ยังพบว่าบางสถานประกอบการนะคะยังไม่ได้รับอนุญาตก็
1: ม
0: ี
1: เห็นในภาพข่าวที่ออกไป
0: ใช่
1: สภาพโรงงาน
0: อันนั้นคือยังไม่ได้รับอนุญาตแอบผลิตอย่างเงี้ยนะคะ
1: ถ้าไม่บอกว่าเป็นโรงงานผลิตพวกไส้กรอกหรือว่าลูกชิ้นหมูยอนะหนูคิดเลยใส่คนงานก่อสร้างใส่ก่อสร้างแน่
0: โอ้ก็ดูน่ากลัวนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะบางรายก็ยังไม่ได้รับตามมาตรฐาน GMP หรือว่า Good Manufacturing Practice หรือว่าหลักเกณฑ์การผลิตอาหารที่ดีนะคะนอกจากนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยบางรายนะคะก็ไม่มีการแสดงฉลากอย่างเงี้ยโอ้โหอย่าไป
1: วันที่
0: ใช่
1: ว
0: ัน
1: ที่ผลิตวันหมดอายุ
0: ถูกต้อง
1: เลขอย.
0: ใช่ค่ะ
1: สถานที่ผลิตก็คือไม่มีเลย
0: ใช่ซึ่งอันเนี้ยน่ากลัวอย่าพยายามซื้อมารับประทานนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะจากผลการตรวจวิเคราะห์เนี่ยผลิตภัณฑ์บางรายเนี่ยก็ยังพบนะคะวัตถุเสื่อมปนหรือว่าสารกันเสียพวกนี้เนี่ยไม่เป็นไปตามมาตรฐานอีกด้วยนะคะกรณีที่เจอการกระทำผิดดังกล่าวนะคะไม่เป็นไปตามกฎหมายเราก็จะทำการดำเนินคดีกับผู้ประกอบการนะคะที่มีการทำผิดตรงนั้นด้วยเช่นกันค่ะ
1: ก็คือสั่งปิดไปเลย
0: ค่ะคราวนี้ผู้บริโภคล่ะอย่างไรดีนะคะถ้าต้องการเลือกซื้อไส้กรอกให้ปลอดภัยอย่างที่บอกแล้วเนาะว่าต้องมีการเลือกซื้อไส้กรอกที่มีฉลากนะคะแล้วก็แสดงเลขสารระบบอาหารในกรอบเครื่องหมายอย.หรือเราเรียกว่าเลขอย.
1: เลขอย.13หลัก
0: ใช่ค่ะมีชื่ออาหารนะและก็ชื่อที่ตั้งของผู้ผลิตวันเดือนปีที่ผลิตหรือวันหมดอายุหรือควรบริโภคนะคะส่วนประกอบแล้วก็ข้อมูลการใช้วัตถุเจือปนนะคะน้ำหนักสุทธินะคะแล้วก็เราต้องดูว่าซื้อจากร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะขณะเดียวกันนะคะก็ต้องฝากถึงผู้ผลิตด้วยนะคะว่าต้องมีการคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญนะคะ
1: ผู้ผลิตก็เหมือนแบบเป็นต้นน้ำที ่จะส่งของมาให้ผู้บริโภคอย่างเราก็คือปลายน้ำนั่นเอง
0: ใช่ค่ะก็ต้องมีการขออนุญาตนะคะผลิตอาหารถูกต้องตามกฎหมายควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐานแล้วก็มีการแสดงฉลากบนผลิตภัณฑ์นะคะและผลิตอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานด้วยเช่นกันค่ะ
1: ก็คือทั้งผู้ผลิตทั้งผู้บริโภคก็ต้องมีข้อสังเกตทำให้ดีเลือกให้ดีก็คือตาก็ต้องดีด้วย
0: ใช่ค่ะ ่ะนั่นก็คือไนตรีตไนตรายอ่ะโอเค
1: แต่ที่เราดูก็คือไม่มีสารบอแรกแต่มันก็จะเป็นพวกวัตถุที
0: ่ก็ไม่อนุญาตให้ใช้
1: ก็ไม่อนุญาตให้ใช้เหมือนกัน
0: เหมือนกันอืมค่ะ
1: ค่ะแต่ถ้าเด็กหรือผู้ใหญ่บังเอิญกินพวกที่มีสารบอแรกในปริมาณที่สูง
0: ค่ะ
1: อาการจะเป็นยังไงคะจะคล้ายๆเคียงกับเอสันตัวก่อนหน้านี้ไหมคะพี่อลิส
0: ค่ะลักษณะของการได้รับสารบอแรกเข้าสู่ร่างกายนะคะอันนี้เนี่ยมันส่งผลแน่นอนแหละต่อการเกิดอันตรายต่อเซลล์ในร่างกายนะคะซึ่งความรุนแรงของอาการขึ้นกับปริมาณที่ได้รับนะคะอย่างเช่นถ้ามีการรับประทานแล้วก็มีการสะสมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะไปสะสมบริเวณเฉพาะโดยเฉพาะตรงที่ไตอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้จะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะหรือว่าในกระเพาะอาหารลำไส้อย่างเงี้ยนะคะซึ่งจะทำให้การย่อยของอาหารเนี่ยผิดปกติไปเลยนะคะตับเองก็ถูกทำลายสมองบวมนะคะมีการข้างของเลือดนะคะและอาการทั่วไปที่พบหลับเป็นยังไงนะคะก็คือมีไข้ผิวหนังมีลักษณะแตกเป็นแผลนะคะแล้วก็อาจมีปัสสาวะออกน้อยหรือไม่ออกเลยค่ะเนื่องจากอะไรเนื่องจากอย่างที่บอกไปว่ามันมีการไปสะสมที่บริเวณไตมันทำให้การทำงานของไตล้มเหลวก็ส่งผลต่อการขับถ่ายปัสสาวะของเรานะคะคราวนี้ทั้งนี้ถ้าหากได้รับบอแรกเกินขีดความสามารถของร่างกายแล้วนะคะอาการทั่วไปที่จะพบก็อย่างเช่นมีอาเจียนด้วยท้องร่วงกระหายน้ำนะคะสมองผิดปกตินะคะแล้วก็ระบบประสาทส่วนกลางตับไตแล้วก็เยื่ออวัยวะย่อยอาหารเนี่ยก็คือทำงานผิดไปหมดเลยนะคะแล้วก็ส่งผลให้ความดันลดลงไตเสื่อมแล้วก็รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยค่ะ
1: เหมือนมันทำให้ระบบร่างกายแปรปรวนแล้วก็ถอยเสื่อมลงทุกอย่าง
0: ถูกต้องโอ้โหน่ากลัวมาก
1: กินที่ปากนี่ลำบากไตนะคะ
0: ลำบากทั้งร่างเลย
1: ลำบากทั้งร่างเลย
0: ใช่ค่ะจึงมีกฎหมายว่าห้ามใช้ไงคะ
1: แต่ก็ยังมีผู้ที่ลักลอบใส่อยู่ดี
0: ถ้าผิดก็ต้องดำเนินคดีค่ะ
1: ค่ะมาถึงที่คำถามสุดท้ายค่ะพี่อลิศแล้วเราจะมีวิธีเรียงสารอีบอแรกในอาหารเนี่ยได้อย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะวิธีการเลี่ยงนะคะก็เราก็มีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังเลยแหละว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างที่โอกาสที่เราจะไปเจอเจ้าบอแรกในอาหารเนี่ยนะคะก็แต่ด้วยความห่วงใยนะคะของคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคนะคะอย.เองนะคะร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยทางด้านอาหารนะคะทั่วประเทศก็มีการดำเนินงานเฝ้าระวังนะคะความปลอดภัยเกี่ยวกับสารบอแรกที่มีการปนเปื้อนในอาหารนะคะโดยการที่เราใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นนะคะลงไปตรวจสอบอาหารประเภทที่มีโอกาสปนเปื้อนบอแรกอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่ามีทั้งหมูบดหมูเด้งลูกชิ้นอย่างเงี้ยเราก็มีการตรวจสอบตลอดนะคะเพราะว่าต้องการให้ผู้บริโภคอะค่ะได้รับอาหารที่ปลอดภัยจากสารเหล่านี้นะคะคราวนี้ถ้าผู้บริโภคเองเนี่ยไปซื้อเองนะคะซื้ออาหารเองเนี่ยเลี่ยงการรับสารบอแรกได้อย่างไรนะคะก็คือเราให้เลือกรับประทานอาหารที่มีความหลากหลายนะคะอย่าไปวันกินแต่ลูกชิ้นอย่างนี
1: ้ก็ฉันชอบกินอย่างนี้ก็ฉันชอบ
0: ค่ะซึ่งโอกาสเกิดการสะสมบอแรกในร่างกายสูงเลยถ้ากินอะไรเดิมๆอย่างบางคนชอบกินไส้กรอกก็กินแต่ไส้กรอกอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไหวนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็แนะนำว่าหลีกเลี่ยงนะการทานอาหารซ้ำๆเดิมๆนะคะลดการสะสมพิษนะคะและที่สำคัญถ้าเราปรุงอาหารเองเราก็ล้างเนื้อสัตว์ที่เราซื้อมาเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจากตลาดมีอะไรปนเปื้อนมาไหม
1: พวกแผงหมูแผงพวกเนี้ยเขาก็จะไม่มีผ้าคลุมอะไรอยู่แล้ว
0: นอกจากบอแรกแล้วอาจจะมีอย่างอื่นปนมาเราล้างออกซะเพื่อที่จะกำจัดพวกนี้ออกไปก่อนรับเอาไปใช้รับประทานนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะถ้าสมมติว่าต้องการทำหมูบดอยากทำแกงจืดละเกินยังไงดีปกติทำไงน้องเอทำยังไงซื้อสำเร็จไหม
1: หม
0: ู
1: บดเลยค่ะพี่ หมูบด2ขีด
0: เวลาไปซื้อหมูบด2ขีดสำเร็จมาอย่างนี้เราก็ต้องเลือกซื้อจากแหล่งที่สะอาดนะคะ มีคุณภาพปลอดภัยแล้วก็ปลอดสารนะคะเพื่อให้มั่นใจนะคะก็คือที่ดีที่สุดเลยเรามาบดเองเลยค่ะซื้อหมูใช่ซื้อหมูชิ้นใหม่ค่ะล้างให้ทำความสะอาดแล้วก็นำมาบด เองนะคะก็มันก็จะเลี่ยงเรื่องสารปนเปื้อนพวกนี้ไปนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าใครยังมีความกังวลอีกกลัวว่าจะมีบอแหลกปนเปื้อนมาในอาหารอีกนะคะ
1: ฉันยังไม่ชัวร์ล้างแล้วฉันก็ยังไม่ชัวร์
0: ฉันยังกลัวอยู่
1: ฉันยังกลัว
0: ก็เราใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นบอแหลกได้นะคะ
1: มีขายใช่ไหมคะพี่อลิส
0: มีค่ะมีจำหน่ายนะคะเป็นขององค์การเภสัชกรรมนะคะถ้าสถานที่จำหน่ายเขาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลบางที่พอดี
1: แต่เห็นว่ามีหลายสาขาเลยนะคะพี่อลิส
0: แต่สาขาที่ขายจำหน่ายจะเป็นสาขา
1: เฉพาะสาขาเดียว
0: เฉพาะสาขาเดียวค่ะซึ่งตรงนี้นะคะการใช้เทสคิดเนี่ยมันทำให้เราทราบผลเร็วว่าอาหารเหล่านั้นนี่มีการปนเปื้อนบอแหลกหรือเปล่านะคะก็เทสคิดตรงนี้ช่วยในการตรวจได้ทั้งอาหารสุกนะคะอย่างลูกชิ้นอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาหารที่ยังเป็นอาหารสดอย่างหมูบด
1: อย่
0: าง
1: เงี้ย
0: ใช่ก็คือเอาพวกอาหารตรงนี้ใส่ไปในน้ำยาทดสอบของเขา
1: แบบหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็เอาผสมรวมกันนะคะแล้วก็นำเขาเรียกว่ากระดาษขมิ้นนะคะกระดาษขมิ้นสีเหลืองเนาะจุ่มลงไปในตัวทดสอบตรงนั้นนะคะแล้วก็ทิ้งกระดาษไว้ให้แห้งสักพักนึงแล้วก็มาดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสีหรือเปล่านะคะจากเดิมเนี่ยมันเป็นสีเหลืองเนาะถ้าสมมติว่าเกิดมีบอแหลกปนเปื้อนอยู่เนี่ยค่ะก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนสีเป็นสีส้มหรือว่าสีแดงนั่นแสดงว่ามีการปนเปื้อนสารบอแหลกแน่นอนก็ไม่ควรนำรับประทานค่ะ
1: อันนี้ก็คือแบบวิธีที่ง่ายมาก
0: ใช่ค่ะ
1: ฝากไปถึงองค์การเภสัชกรรมได้ไหมคะ
0: แบบให้มีหลายสาขาหน่อย
1: ใส่สาขาหน่อยบางคนแบบโอ้ยบ้านฉันไม่อยู่ใกล้รามาเลยบ้านฉันอะอยู่กระทรวงอย่างเงี้ยกระทรวงก็มีแต่ไม่มีจำหน่ายใช่ไหมคะ
0: ก็อย่างนี้ก็ต้องติดต่อทางองค์การเภสัชกรรมอีกครั้งหนึ่งว่าจะสามารถซื้อได้ทางช่องทางไหนบ้างนะคะแต่ที่ทราบก็คือจะเป็นตรงสาขาตรงรามาค่ะแต่ว่ายังไงเราหลีกเลี่ยงการรับประทานพวกอาหารที่ปนเปื้อนง่ายที่สุดค่ะจะไม่ได้รับสารพิษจากแมลงค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเจออีกจะเป็นคัตเตอร์ได้ไหมคะเหมือนคัตเตอร์เหมือนที่น้องๆหนูๆ เจอแบบนั้นคัตเตอร์ไส้กรอกบอแหลก
0: อันตรายมากใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะโหทางรายการของเราก็ได้รับความรู้มากเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับไอ้เจ้าสารบอแหลกตรงนี้ทั้งประวัติความเป็นมาถึง 4,000 ปีรวมไปถึงว่ามีอาหารจำพวกใดบ้างนะคะที่มีสารบอแหลกปนเปื้อนแล้วเราก็สามารถมีวิธีทดสอบง่ายๆด้วยชุดทดสอบเทสคิดนั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่อลิสมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณ
1: นะ
0: คะ
1: ค่ะในวันนี้ค่ะเวลาของรายการของเราค่ะก็หมดลงแล้วเอแล้วก็พี่อลิสนะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนและเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในสัปดาห์หน้าเวลาเดิมค่ะ 18:00 นถึง 18:30 นมารอติดตามรับฟังกันนะคะว่าทางรายการของเราเนี่ยจะนำเก็บความรู้ดีๆเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ร้องเรียนแจ้งเบาะแสโทรสายด่วนอย1556
3: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 18:30 นสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ
4: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในก่อติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครอง
5: สวัสดีค่ะ
4: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้เริ่มกันที่ข่าวการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของสารปกครองนครศรีธรรมราชค่ะ ั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปศาลปกครองนครศรีธรรมราชจะย้ายสถานที่ตั้งจากอาคารที่ทำการเดิมเลขที่345ถนนพัฒนาการคูขวางตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชไปยังอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชแห่งใหม่เลขที่111หมู่3ตำบลนาสารอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะดังนั้นประชาชนคู่กรณีหน่วยงานของรัฐตลอดจนผู้ที่ประสงค์จะติดต่อราชการกับศาลปกครองนครศรีธรรมราชสามารถเข้ารับบริการและติดต่อราชการณอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชแห่งใหม่ได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปค่ะหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-355-130-5หรือ095-279-8758ค่ะ
5: มาต่อกันที่สำนักงานศาลปกครองอุดรธานีขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีพ.ศ.2569ค่ะโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง11กันยายน2569ณมณฑาทิพย์ฮอลล์จังหวัดอุดรธานีมีค่าลงทะเบียนการอบรม 3,500 บาทไม่รวมค่าที่พักค่ะผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่4กันยายน2569โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข093-327-6524ค่ะ
6: ปิดท้ายสัปดาห์นี้กับกระแสข่าวการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกันบ้างนะคะโดยมีรายงานข่าวระบุว่ามูลนิธิสืบนาคเสถียรเตรียมยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองจากกรณีที่เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดในจังหวัดจันทบุรีโดยที่ยังมีข้อมูลคลาดเคลื่อนหลายจุดค่ะซึ่งทางมูลนิธิเห็นว่าข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA ของโครงการดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนอย่างมากจึงเตรียมที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดต่อไปค่ะ
4: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือออคลาวมาฝากกันค่ะและอย่าลืมร่วมมือร่วมใจการประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ

0: ที่ไหนที่จะให้คำตอบได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับศาลปกครองที่ไหนที่รวบรวมความรู้ที่หลากหลายมีสไตล์และทันสมัยศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวคือคำตอบสำหรับคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองผ่านการเรียนดูรู้ค้นด้วยตนเองได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายกับออคลาวภายในออคลาวคุณจะได้พบกับระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบค้นรายการหนังสือและระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocrow.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocrow หรือศูนย์การเรียนรู้ได้ทาง Play Store และ App Store ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ ocrow เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคน
1: สำนักงานศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ค่ะกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะวันนี้ค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันพรณภาบุญฤทธิ์นะคะเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยกับท่านเทิดพงษ์คงจันทร์ค่ะท่านตุลาการศาลปกครองกลางในฐานะท่านรองโฆษกศาลปกครองนะคะซึ่งท่านได้พูดเกี่ยวกับเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองค่ะซึ่งหลายๆท่านนะคะก็ได้รับความรู้กันอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและในวันนี้ค่ะรายการของเรานะคะก็ยังคงได้รับเกียรติจากท่านเทิดพงษ์คงจันทร์ค่ะซึ่งท่านนะคะจะมาพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองค่ะว่าเมื่อมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไปแล้วนะคะศาลปกครองจะมีกระบวนการพิจารณาคดีอย่างไรและผู้ยื่นฟ้องคดีจะต้องดำเนินการอย่างไรค่ะซึ่งตอนนี้ท่านเทิดพงษ์คงจันทร์ค่ะท่านนั่งอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านเทิดพงษ์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณพรณภาครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ท่านค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะที่ท่านได้พูดไว้เกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องคดีนะคะว่าสำหรับท่านใดค่ะที่ประสงค์จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองค่ะเราก็ได้มีการตรวจสอบเงื่อนไขของการฟ้องคดีอย่างครบถ้วนแล้วนะคะและได้ยื่นคำฟ้องเข้ามาที่ศาลปกครองแล้วสำหรับกระบวนการต่อไปกับท่านจะเป็นอย่างไรคะ
1: ครับก็หลังจากที่ได้มีการยื่นคำฟ้องต่อศาลแล้วนะครับคุณพรณภากระบวนการต่อไปศาลก็จะตรวจคำฟ้องนะครับเมื่ออยู่ในเงื่อนไขการฟ้องคดีครบถ้วนตามที่กฎหมายแล้วเนี่ยก็จะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณานะครับคราวนี้เนี่ยหลักการพิจารณาของศาลปกครองเราเนี่ยอย่างที่ผมได้เคยเรียนท่านผู้ฟังไว้ก่อนหน้านี้ว่าเราเน้นการพิจารณาคดีที่เป็นไปโดยง่ายอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยการพิจารณาคดีในศาลปกครองเนี่ยก็จะใช้วิธีพิจารณาจากเอกสารเป็นหลักนะครับเพราะว่าการปฏิบัติราชการของหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็จะใช้เอกสารราชการนะครับในการเป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะนั้นเนี่ยเอกสารราชการตรงนี้แหละครับที่จะเป็นพยานหลักฐานสำคัญในชั้นศาลดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็นำไปสู่ประเด็นที่ว่าเวลาพิจารณาคดีกันในศาลปกครองเนี่ยก็สามารถที่จะพิจารณาจากพยานเอกสารเป็นสำคัญโดยนะครับหลักการก็คือว่าต้องเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้มีโอกาสทราบเอกสารหลักฐานตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองก็จะกำหนดไว้ว่าหลังจากที่ผู้ฟ้องยื่นฟ้องต่อศาลแล้วศาลจะส่งคำฟ้องนี้ไปให้กับทางหน่วยงานของรัฐนะครับหรือเจ้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำคำให้การนะครับเพื่อจะแก้หรือโต้แย้งคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีคราวนี้ตามขั้นตอนกฎหมายก็จะแบ่งเป็นอย่างนี้ครับว่าจะดูข้อเท็จจริงศาลท่านจะดูข้อเท็จจริงในคดีเป็นสำคัญถ้าคดีนั้นข้อเท็จจริงไม่ซับซ้อนมากก็จะใช้วิธีพิจารณาแค่2 ขั้นตอน2 ขั้นตอนก็คือว่าผู้ฟ้องฟ้องมาศาลส่งคำฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีให้การนะครับจบก็จะดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปถ้าข้อเท็จจริงครบแล้วแต่ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นอาจจะต้องฟังความให้มันละเอียดมากยิ่งขึ้นอย่างนี้หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีให้การมาแล้วศาลก็อาจจะส่งคำให้การนี้ไปให้ทางผู้ฟ้องคดีทำคำคัดค้านคำให้การอีกครั้งนึงนะครับเพื่อจะฟังผู้ฟ้องนิดนึงว่าเนี่ยผู้ถูกฟ้องคดีคือหน่วยงานเนี่ยให้การมาอย่างนี้แล้วเนี่ยผู้ฟ้องเห็นว่ายังไงบ้างถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหลังจากผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การมาแล้วศาลก็จะส่งคำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดีไปให้กับทางผู้ถูกฟ้องคดีคือเจ้าหน้าที่ของรัฐทำคำให้การเพิ่มเติมอีกครั้งนึงนะครับก็ขยายเป็น4 ขั้นตอนเพราะว่าสาเหตุคือข้อเท็จจริงมันซับซ้อนศาลต้องใช้วิธีพิจารณาแต่นะครับ2 ก็แล้ว 4 ขั้นตอนก็แล้วถ้ายังไม่ยุติอีกเนื่องจากข้อเท็จจริงมันซับซ้อนจริงๆนะครับก็ไม่ตัดอำนาจศาลครับที่ท่านจะดำเนินการไต่สวน
0: ค่ะ
1: นะครับก็คือเป็นการแสวงหาข้อจริงโดยศาลเองแล้วนะครับศาลก็อาจจะมีคำสั่งเรียกพยานหลักฐานจากเจ้าที่ของรัฐนะครับซึ่งเป็นบุคคลภายนอกคดีให้ส่งเอกสารเข้ามาหรือศาลท่านอาจจะเรียกคู่กรณีทั้ง2 ฝ่ายเลยก็คือผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีมาไต่สวนที่ศาลนะครับเพื่อที่จะฟังความซิว่าเรื่องราวตกลงมันเป็นยังไงกันแน่เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ยุติอันจะนำไปสู่การพิพากษาคดีต่อไปครับ
0: ค่ะ ท่านเทิดพงษ์คะและในแต่ละขั้นตอนที่ว่านี้ค่ะจะใช้ระยะเวลามากน้อยแค่ไหนคะและที่สำคัญค่ะคู่กรณีทั้งสองฝ่ายจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองคะท่าน
1: ครับในเรื่องขั้นตอนในการพิจารณาคดีปกครองเนี่ยก็จะมีกฎหมายกำหนดระยะเวลาไว้นะครับโดยหลักแล้วเนี่ยในแต่ละขั้นตอนที่คู่ความต้องโต้แย้งกันเนี่ยก็กฎหมายเขียนเปิดไว้ครับว่าเป็นดุลพินิจของศาลนะครับที่ท่านจะพิจารณาตามความเหมาะสมจะมากน้อยก็สุดแท้แต่ข้อเท็จจริงในคดีแต่ทั่วไปนะครับก็จะเป็นในระยะเวลาตามนี้ครับก็คือว่าหลังจากผู้ฟ้องยื่นคำฟ้องมาแล้วนะครับศาลสั่งรับคำฟ้องเนี่ยศาลก็จะส่งสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยทำคำให้การแก้คำฟ้องยื่นต่อศาลภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำให้การนะครับคราวนี้อย่างที่เรียนข้างต้นกับว่าถ้ามันข้อที่จริงจบแค่นี้นะครับแค่คำให้การและสามารถตัดสินคดีได้ก็ถือว่าจบแค่นี
0: ้แต
1: ่ถ้าศาลท่านเห็นว่ายังต้องแสวงหาข้อจริงเพิ่มจากฝ่ายผู้ฟ้องคดีนะครับศาลท่านก็จะสั่งให้ส่งคำให้การของหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยไปให้กับผู้ฟ้องคดีทำคำคัดค้านคำให้การอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยื่นต่อศาลภายในระยะเวลา30วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับสำเนาคำให้การที่ส่งไปจากศาลนะครับคราวนี้ผู้ฟ้องคดีก็ทำคำคัดค้านมายื่นต่อศาลถ้าศาลท่านยังเห็นอีกครับว่าเอ๊ข้อที่จริงมันยังไม่จบน
0: ะ
1: มันยังซับซ้อนน่าจะฟังความจากเจ้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีอีกสักครั้งนึงนะครับศาลก็จะสั่งให้ส่งสำเนาคำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดีนะครับไปให้กับทางเจ้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยทำคำให้การเพิ่มเติมภายใน15วันนะครับต้องยื่นต่อศาลภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำให้การเพิ่มเติมดังกล่าวนะครับแล้วก็ถ้ายุติก็ยุติอย่างที่บอกครับแต่ทั้งนี้ให้เพื่อให้สบายใจนิดหนึ่งบางทีทางฝั่งผู้ฟ้องคดีก็ดีนะครับทางฝั่งเจ้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ดีเนี่ยอาจจะโอ้ทำไมระยะเวลามันเร่งรัดมากนะครับบางทีเอกสารหลักฐานมันต้องใช้เวลาในการค้นหาในการตรวจสอบ30วันอาจจะไม่ทันแล้วทำยังไงล่ะทีเนี้ยนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาครับท่านสามารถทั้งสองฝ่ายนะครับสามารถยื่นคำร้องนะครับขออนุญาตขยายระยะเวลายื่นคำให้การหรือคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมดังกล่าวเนี่ยนะครับต่อศาลได้ครับเช่นศาลสั่งให้ท่านทำคำคัดค้านคำให้การนะครับผู้ฟ้องนะครับภายใน30วันผู้ฟ้องยังไงก็ไม่ทันนะครับก็อาจจะขอศาลมาสัก15วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาเดิมนะครับหรืออาจจะขอศาลสัก30วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาเดิมอย่างนี้ได้ครับเป็นสิทธิของแต่ละฝ่ายที่จะขอขยายระยะเวลาเพื่อให้ตัวเองได้มีโอกาสแสวงหาพยานหลักฐานเสนอต่อศาลได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดนะครับก็จะเป็นดุลพินิจของศาลท่านต่อไปซึ่งถ้าศาลท่านมองว่าไม่ได้เป็นการประวิงคดีนะครับหรือเป็นการเอาเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็ท่านก็น่าจะมีดุลพินิจในการขยายระยะเวลาให้เพื่อความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายนะครับคราวนี้ผมขอเพิ่มเติมนิดนึงในประเด็นที่ทางคุณพรณภาถามเมื่อสักครู่นะครับท่านผู้ฟังครับว่าแล้วต้องมาศาลไหมนะครับเพราะการฟ้องคดีในศาลแพ่งศาลอาญาเนี่ยนะครับบางครั้งต้องไปศาลนะครับแต่ศาลปกครองจะแตกต่างกันนิดนึงครับก็อย่างที่เรียนข้างต้นว่าเราเป็นวิธีพิจารณาคดีที่ให้ความสะดวกแก่ผู้ฟ้องคดีและใช้การพิจารณาคดีจากเอกสารเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักการแล้วท่านไม่ต้องมาศาลครับนะครับท่านไม่ต้องมาศาลเว้นแต่ว่าครับถ้าศาลท่านประสงค์จะไต่สวนนะครับตัวผู้ฟ้องคดีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อได้ความกระจ่างขึ้นนะครับหรือเพื่อจะมาอธิบายเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้มันชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้ศาลท่านก็จะเรียกมาไต่สวนถ้าเป็นกรณีนั้นท่านต้องมานะครับแต่ก็ถือเป็นข้อยกเว้นครับนานๆจะศาลท่านจะใช้ดุลพินิจอย่างนี้สักครั้งหนึ่งในแต่ละคดีครับ
0: ค่ะในกรณีที่เราต้องเขียนคำให้การนะคะหรือว่าคำคัดค้านคำให้การเนี่ยเราส่งทางไปรษณีย์ได้ใช่ไหมคะท่าน
1: ได้ครับได้ครับอย่างที่เรียนคราวที่แล้วนะครับก็คือยื่นทางไปรษณีย์โดยต้องส่งลงทะเบียนนะครับส่งลงทะเบียนก็จะถือว่าวันที่ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเนี่ยเป็นวันที่ยื่นต่อศาลครับกฎหมายให้ถือว่าเป็นเช่นนั้นนะครับ
0: ค่ะท่านคะแล้วในกรณีที่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ขอยื่นคำร้องเพื่อขอขยายระยะเวลาแล้วเกินสมมุติว่าต้องยื่นคำให้การอย่างที่ท่านบอกว่าต้องภายในระยะเวลา30วันถ้าเกินจะมีผลอย่างไรต่อคดีคะท่าน
1: คือโดยหลักแล้วนะครับถ้าศาลกำหนดระยะเวลาไว้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ยื่นภายในกำหนดระยะเวลาเนี่ยโดยกฎหมายนี่ก็ต้องถือว่าสละสิทธิ์นะครับก็คือไม่ได้ยื่นคำให้การหรือคำคัดค้านคำให้การตามที่ศาลสั่งนะครับแต่ทั้งนี้ก็ไม่ตัดอำนาจของศาลครับที่จะใช้ดุลพินิจอนุญาตนะครับสมมุติ30วันนะครับมายื่นที่ศาลวันที่35อย่างนี้นะครับแต่ศาลท่านก็เห็นว่าไม่น่าจะมีพฤติการที่จะประวิงคดีนะครับหรือจงใจจะให้ล่าช้าแต่อาจจะเกิดจากความกำหนดวันผิดหรืออะไรก็ตามแต่ว่า เอกสารหลักฐานที่ยื่นต่อศาลเนี่ยมันมีประโยชน์แก่การพิจารณาคดีนะครับศาลท่านก็อาจจะใช้ดุลพินิจอนุญาตได้เองนะครับโดยท่านเห็นเองท่านก็จะอนุญาตให้ขยายระยะเวลาได้เองแล้วก็รับเอกสารนั้นไว้พิจารณาในสำนวนคดีต่อไปครับอันนี้ก็ไม่ต้องกังวล นะครับแต่โดยหลักการแล้วควรให้ทันจะดีที่สุดนะครับ
0: ค่ะท่านพงษ์คะฟังดูแล้วเนี่ยคดีที่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยทีเดียวค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรื่องที่มายื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเป็นเรื่องที่มีความเดือดร้อนและเสียหายเป็นอย่างมากเลยค่ะซึ่งผู้ที่ยื่นฟ้องคดีเนี่ยก็จะต้องคิดอยู่แล้วว่าเอ๊ะคดีเนี้ยเดือดร้อนและจำเป็นจริงๆและถ้าคดีนี้ต้องเสียหายอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยศาลปกครองจะมีวิธีพิจารณาคดีอย่างไรคะท่าน
1: ครับคำถามนี้น่าสนใจครับคุณพรณภาครับคือเรื่องระยะเวลาการฟ้องคดีเนี่ยนะครับทางศาลเราก็ตระหนักมาตลอดนะครับใน16ปีที่เปิดทำการมาเพราะว่าหลักการที่ว่าความล่าช้าคือความอยุติธรรมเนี่ยนะครับมันอยู่ในจิตใจของตุลาการทุกท่านนะครับแต่ด้วยภาระงานเนี่ยนะครับที่มันมีล้นจริงๆนะครับเราก็ต้องพยายามเร่งรัดให้ได้ดีที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้ตรงนี้ก็เป็นภารกิจของศาลที่พยายามเร่งรัดการพิจารณาคดีให้เร็วขึ้นแต่อย่างที่คุณพรณภาถามแทนท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่ครับว่าเอาแล้วกว่าคดีมันจะเสร็จเนี่ยถ้าเกิดความเดือดร้อนมันเกิดอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันต่อหน้าอย่างนี้นะครับจะมีวิธีบรรเทาเยียวยาอย่างไรไปได้ก่อนบ้างกว่าศาลที่จะมีกว่าที่ศาลจะมีคำพิพากษานะครับอันนี้ก็กฎหมายนะครับเปิดช่องทางไว้ให้นะครับสำหรับผู้ฟ้องคดีที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายสามารถยื่นคำขอวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาได้นะครับคราวนี้หลักการยื่นคำขอวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษานะครับคุณพรณภาครับผมอธิบายนิดหนึ่งก็คือว่าต้องยื่นตามลักษณะประเภทของคำฟ้องที่ฟ้องต่อศาลนะครับในคดีปกครองเนี่ยแยกหลักๆเนี่ยจะมีคำฟ้องใน2ลักษณะด้วยกันครับลักษณะแรกก็คือฟ้องว่าคำสั่งทางปกครองก็ดีหรือกฎที่ใช้บังคับก็ดีเนี่ยแก่บุคคลนั้นเนี่ยนะครับไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้เขาเดือดร้อนนะครับอย่างเช่นข้าราชการนะครับได้รับคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างนี้นะครับเขาก็มองว่าเขาไม่ได้ผิดวินัยอย่างนี้เขาเดือดร้อนจากคำสั่งนั้นนะครับก็มีผลให้เขาต้องถูกไล่ออกนะครับหรือถูกลงโทษอย่างอื่นหรือกฎผมยกตัวอย่างเช่นกฎนะครับกฎนี้จะมีลักษณะเป็นการใช้บังคับกับทั่วๆไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งยกตัวอย่างเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับออกประกาศห้ามนะครับชาวประมงเนี่ยออกหาปลาในช่วงฤดูใดฤดูหนึ่งนะครับเนื่องจากมันจะเป็นการไปรบกวนการวางไข่อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นกฎนะครับเพราะไม่รู้ละว่าคนไหนชื่ออะไรแต่ถ้าคุณทำอาชีพประมงในเขตพื้นที่นั้นเนี่ยห้ามคุณหมดอย่างเงี้ยเขาก็จะได้รับความเดือดร้อนเสียหายนะครับคราวนี้ก็อาจจะมาฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองดังกล่าวนะครับเพื่อไม่ให้เขาต้องอยู่ภายใต้บังคับแต่อย่างเงี้ยอย่างที่เรียนครับว่ามันมีระยะเวลาในการพิจารณาคดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยก่อนที่คดีจะสิ้นสุดเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ขอวิธีการคุ้มครองชั่วคราวในกรณีนี้ได้โดยขอทุเลาบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นนะครับยื่นต่อศาลขอต่อศาลว่าเนี่ยในระหว่างที่ศาลพิจารณาคดีเนี่ยนะครับขอให้ศาลมีคำสั่งใหหรือคำสั่งทางปกครองดังกล่าวเนี่ยอย่าเพิ่งมีผลใช้บังคับในระหว่างพิจารณาคดีนั่นย่อมหมายความว่าถ้าข้าราชการที่ถูกคำสั่งลงโทษทางวินัยนะครับและศาลท่านพิจารณาแล้วเนี่ยมีคำสั่งทุเลาการบังคับให้นะครับคุ้มครองให้ข้าราชการคนนั้นก็เท่ากับว่ายังไม่ถูกลงโทษทางวินัยหรือประกาศขั้นต้นนะครับที่ห้ามชาวประมงออกหาปลาอย่างนี้นะครับถ้าศาลท่านมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎนั้นให้ไม่ให้ใช้บังคับในระหว่างพิจารณาคดีก็เท่ากับว่าชาวประมงยังออกไปหาปลาได้อยู่ในช่วงนั้นนะครับอันนี้คือประเภทแรกที่ท่านสามารถยื่นขอคุ้มครองชั่วคราวได
0: ้
1: ประเภทที่2ครับที่เป็นคดีปกครองก็คือเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้องทำและไม่ทำนะครับละเลยต่อหน้าที่หรือกระทำละเมิดนะครับต่อประชาชนนะครับเช่นก่อสร้างถนนแล้วมีหลุมมีบ่อทำให้ประชาชนขับรถแล้วไปตกหลุมบ่ออย่างเงี้ยนะครับเกิดความเสียหายหรือทำสัญญาต่อการเช่นผู้รับจ้างอย่างนี้นะครับทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้วไม่จ่ายเงินค่าจ้างนะครับเขาก็เดือดร้อนแสนเขาก็มีสิทธิ์มาฟ้องในคดีประเภทนี้ได
0: ้
1: ประเภทที่สองเนี่ยคือว่าถ้าระหว่างฟ้องคดีท่านได้รับความเสียหายนะครับท่านก็สามารถขอให้ศาลเนี่ยมีวิธีการคุ้มครองชั่วคราวให้เรียกในภาษาศาลปกครองเขาเรียกว่าเป็นคำสั่งบรรเทาทุกชั่วคราวนะครับเช่นผู้รับเหมาเนี่ยนะครับไม่ได้รับการจ่ายค่าจ้างอย่างนี้นะครับแล้วก็ได้รับความเสียหายเนื่องจากถูกลิบหลักประกันซองด้วยนะครับมีค่าปรับอย่างเงี้ยเขาก็เดือดร้อนใช่ไหมครับเพราะหลักประกันซองเนี่ยเป็นประกันวงเงินของเขาต่อแบงค์นะครับต่อธนาคารอย่างนี้ก็อาจจะมาขอให้ศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราวมีให้ทางหน่วยงานราชการลิบหลักประกันซองเขาเพื่อเขาจะได้นำไปทำประโยชน์อย่างอื่นในการประกอบกิจการได้ซึ่งอย่างเงี้ยถ้าศาลเห็นว่า สามารถมีคำสั่งทุเลาได้มีคำสั่งบรรเทาทุกข์ได้ก็จะสั่งนะครับไม่ให้หน่วยงานเนี่ยลิบหลักประกันซองของเขาในระหว่างพิจารณาคดีของศาลนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างง่ายๆครับคุณจริงๆก็ไม่ง่ายนะครับแต่เป็นตัวอย่างที่พอจะจำแนกให้เข้าใจว่าคุณฟ้องคดีประเภทไหนนะครับท่านผู้ฟ้องคดีเนี่ยผู้ฟ้องคดีประเภทไหนก็ขอคุ้มครองชั่วคราวตามประเภทคดีประเภทนั้น
0: ค่ะ
1: อันนี้ขอต่อเนื่องนิดนะครับก็คือว่าเวลายื่นคำฟ้องมานะครับการขอวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาเนี่ยสามารถทำได้สองลักษณะครับก็คือหนึ่งขอมาพร้อมกับคำฟ้องเลยก็ได
0: ้
1: นะครับก็คือเขียนคำฟ้องเขียนอะไรมาเสร็จแล้วก็เขียนมาในคำฟ้องเลยครับว่าขอวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาอย่างไรก็บรรยายมานะครับให้สอดคล้องกับลักษณะคำฟ้องหรือไม่งั้นก็อีกวิธีครับเพื่อความสะดวกเขียนคำขอวิธีการคุ้มครองชั่วคราวแยกออกมาต่างหากจากคำฟ้องอีกใบนึงเลยครับ
0: อ
1: ันนี้เพื่อความสะดวกของทุกฝ่ายนะครับก็คือเจ้าหน้าที่ด้วยศาลท่านก็จะได้ตรวจสะดวกง่ายนะฮะก็คือเห็นง่ายๆก็สามารถทำได้2ลักษณะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำทางท่านผู้ฟังนะครับคุณพรณภาก็คือพยายามเขียนคำขอแยกออกมาเป็นกระดาษอีกฉบับหนึ่งนะครับจะได้สะดวกแก่ทุกฝ่ายครับจะเป็นอย่างนี้ครับ
0: ค่ะท่านเทิดพงษ์คะระยะเวลาในการขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของศาลปกครองค่ะใช้ระยะเวลานานไหมคะจากที่เรายื่นคำขอไปแล้วค่ะท่าน
1: ไม่นานครับเพราะว่าโดยรูปเรื่องนะครับเขาได้รับความเดือดร้อนเฉพาะหน้าเลยนะครับขณะที่ฟ้องเนี่ยเพราะนั้นในศาลก็ต้องเร่งพิจารณาและเร่งออกคำสั่งไม่ว่าจะเป็นประการใดก็ตามนะครับก็คือเช่นถ้ามองว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนเสียหายเป็นการเร่งด่วนในระหว่างพิจารณาคดีศาลท่านก็จะสั่งยกคำขอดังกล่าวก็หมายถึงว่าไม่คุ้มครองให้ใช่ครับแต่ถ้าเห็นว่าเดือดร้อนเสียหาย
0: จริ
1: งจริงในระหว่างพิจารณาคดีศาลท่านก็สั่งให้นะครับโดยเร็วเลยล่ะครับครับเป็นอย่างนั้นครับ
0: ค่ะท่านเทิดพงษ์ขาการที่ศาลปกครองค่ะจะพิจารณากำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษานั้นนะคะมีหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนในการพิจารณาเรื่องใดบ้างคะท่าน
1: ครับก็อย่างที่ผมเรียนคุณพรณภาแล้วก็ท่านผู้ฟังสักครู่นะครับว่าคำขอวิธีการคุ้มครองชั่วคราวเราจะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับเพราะนั้นหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่ศาลจะพิจารณาในการจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ได้หรือไม่ก็จะต้องเป็นหลักเกณฑ์ตามที่แบ่ง2ประเภทเช่นกันเป็นเช่นนี้นะครับ1ถ้าท่านได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎหรือคำสั่งทางปกครองท่านมายื่นคำขอวิธีการชั่วคราวให้ศาลคุ้มครองให
0: ้
1: โดยไม่ให้กฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นเนี่ยใช้บังคับในระหว่างพิจารณาคดีอย่างนี้ศาลท่านจะพิจารณาตามเกณฑ์3ประการด้วยกันครับก็คือ1ศาลท่านต้องเห็นว่ากฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นเนี่ยน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเช่นอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่คำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการคนนั้นเนี่ยน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตามเช่นผู้ออกคำสั่งไม่มีอำนาจออกคำสั่งอย่างนี้น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายหลักเกณฑ์ที่2ครับก็คือว่าหากให้คำสั่งทางปกครองพิพาทนั้นเนี่ยใช้บังคับต่อไปในระหว่างพิจารณาคดีของศาลเนี่ยจะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจนเยียวยาแก้ไขในภายหลังได้ยากผมยกตัวอย่างเดิมนะครับก็คือข้าราชการที่ถูกคำสั่งลงโทษทางวินัยดังกล่าวนะครับสมมติไล่ออกแล้วกันน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายละศาลมองประการแรกแล้วประการที่สองเนี่ยโอ้เขาใกล้เกษียณด้วยนะครับถ้าปล่อยให้เขาถูกไล่ออกตามคำสั่งนี้ไปก่อนเนี่ยนะครับเกษียณไปแล้วเนี่ยจะให้เขากลับมาเป็นปฏิบัติราชการอย่างเดิมก็ไม่ได้นะครับอันนี้เริ่มเข้าหลักเกณฑ์ที่2แล้วครับหลักเกณฑ์ที่3ก็คือว่าถ้าศาลสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งดังกล่าวไปเนี่ยนะครับไม่ให้มีผลใช้บังคับเนี่ยต้องไม่กระทบกับการบริหารงานของทางราชการ
0: อ
1: ันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะถ้าสั่งไปแล้วเนี่ยทางราชการมีปัญหาเนี่ยในการทำงานเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้กลายเป็นศาลจะไปเป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติราชการของหน่วยงานนะครับองค์ประกอบที่3ก็ต้องคำนึงถึงด้วยซึ่งกรณีนี้ถ้าศาลสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกเมื่อสักครู่นะครับในความเห็นผมนะครับมันก็ไม่ได้กระทบกับใครเพราะว่าข้าราชการเขาก็ยังปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมได้นะครับดีด้วยซ้ำนะครับมีคนทำงานเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับที่สมมติอย่างเงี้ยถ้าเข้าองค์ประกอบทั้ง3อย่างคำสั่งน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายหากให้คำสั่งนั้นใช้บังคับต่อไปในระหว่างพิจารณาคดีจะทำให้ผู้รับคำสั่งเดือดร้อนไม่กระทบต่อการบริหารราชการของรัฐศาลท่านก็จะเข้าหลักเกณฑ์ที่สั่งทุเลาบังคับให้ได้ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ในทางอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือคำขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าอันนี้ใช้สำหรับกรณีคดีพิพาทที่เป็นเรื่องละเมิดเรื่องสัญญาตามปกครองเรื่องละเลยต่อหน้าที่อันนี้ก็มีเกณฑ์3อย่างประกอบกันเหมือนกันครับก็คือหลักการแรกที่ศาลจะพิจารณาในการสั่งให้ก็คือคำฟ้องต้องมีมูลตรงนี้เป็นคำตามกฎหมายครับฟังแล้วก็อาจจะเข้าใจยากนิดนึงครับท่านผู้ฟังครับคุณพรณภาครับมีมูลนี้ก็หมายความว่าตอนคุณจะมาฟ้องเนี่ยคุณได้รับความเดือดร้อนยังไง
0: อื
1: พอฟ้องแล้วเนี่ยความเดือดร้อนนั้นก็จะยังคงอยู่นั่นแหละจนกว่าศาลจะตัดสินเนี่ยอย่างนี้ถือว่ามีมูลผมยกตัวอย่างเช่นนะครับทางราชการเนี่ยนะครับจะไปรื้อถอนบ้านของนายกนะครับโดยอ้างว่าสร้างในที่สาธารณ
0: ะ
1: เอารถแมคโครไปจอดหน้าบ้านแล้วนะครับจอดหน้าบ้านแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเขาก็มาฟ้องนะครับนายกมาฟ้องขอให้ศาลเนี่ยสั่งห้ามห้ามทางราชการเนี่ยรื้อถอนบ้านเขาครับแล้วก็ขอบรรเทาทุกข์มาด้วยบอกว่าเนี่ยขอให้ศาลสั่งเนี่ยสั่งห้ามหรือเด็ดขาดเลยในวันนี้นะครับอย่างเงี้ยครับก็เห็นได้ว่าถ้าศาลไม่ได้สั่งให้เนี่ยแล้วเขารื้อไปแล้วเนี่ยนะครับจบเลย
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันความเดือดร้อนมันไปแล้วนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเข้าในยะของคำฟ้องมีมูลที่ว่าจะทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนในระหว่างพิจารณานะครับประการที่สองที่เป็นองค์ประกอบของคำขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก็คือต้องมีเหตุเพียงพอที่จะศาลจะนำวิธีการคุ้มครองชั่วคราวกรณีนี้มาใช้เหตุเพียงพอก็หมายถึงว่าสาหัสสากรรจริงๆนะครับใกล้จะถึงเวลาจริงๆแล้วไม่ทันแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นรถแมคโครนะครับมาจอดหน้าบ้านนายกพร้อมกับมีประกาศมาด้วยถือมาวันนี้วันที่20นะครับวันนี้วันที่20นะครับทางราชการว่าจะรื้อถอนนะครับหลังสงกรานต
0: ์
1: หรือถอนวันที่20เมษาก
0: ็
1: คืออีกเดือนหนึ่งนะครับอีกเดือนหนึ่งนะครับผู้ฟ้องก็มาฟ้องนะครับมาฟ้องแล้วก็ขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวด้วยนะครับไอ้อย่างนี้นี่มันแหมมันยังไม่ปัจจุบันทันด่วนนะครับเพราะว่าอีกเหลือตั้งเดือนนึงนะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดวันนี้จะรื้อณตอนนี้แล้วนะครับณตอนนี้แล้วเนี่ยอย่างนี้ถือว่าปัจจุบันทันด่วนนะครับก็ถือว่ามีเหตุเพียงพอที่ศาลจะพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะเอามาใช้สั่งคุ้มครองให้ได้องค์ประกอบสุดท้ายนะครับก็คือองค์ประกอบเรื่องต้องไม่กระทบแก่การบริหารงานของรัฐเช่นเดียวกันครับก็คือทางราชศาลสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราวไปให้แล้วเนี่ยต้องไม่กระทบแก่รัฐผมยกตัวอย่างเช่นถ้าที่ราชการที่สาธารณะตรงนี้นะครับถ้าศาลสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราวโดยห้ามรื้อบ้านผู้นายกไปแล้วเนี่ยนะครับจะใช้ประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่ได้อย่างเงี้ยก็ถือว่าแหมหน่วยงานแห่งนั้นเขามีหน้าที่ต้องใช้ที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมใช่ไหมครับเขาก็อาจจะเดือดร้อนอย่างนี้ก็ศาลก็จะมาพิจารณาประกอบแต่ถ้ามองไม่ณเวลานั้นนะครับไม่มีประโยชน์สาธารณะอะไรที่ใครจะเข้ามาใช้อย่างนี้ก็ถือว่าต่อให้ศาลสั่งไปนะครับก็ไม่เป็นการกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างใดทั้งสิ้นเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องดูลักษณะของการที่จะพี่นามีคำสั่งให้ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามนี้ครับครับอย่างไรก็ตามครับคุณพรณภาครับผมเกรงว่าเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะกังวลสำหรับเรื่องการยื่นคำขอวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังไม่ต้องกังวลครับท่านได้รับความเดือดร้อนเสียหายอย่างไรนะครับในข้อเท็จจริงของท่านเนี่ยท่านเขียนบรรยายคำฟ้องมาแล้วเนี่ยนะครับท่านก็เขียนขอมาเลยครับขอคุ้มครองชั่วคราวตามที่ท่านเข้าใจแหละครับว่าท่านอยากจะให้ศาลสั่งอย่างไรให้ท่านณเวลานั้นวันนั้นที่มีการฟ้องนะครับส่วนการที่ศาลจะไปพิจารณาว่าจะเป็นคำขอคุ้มครองชั่วคราวในประเภทไหนอย่างไรเนี่ยศาลท่านจะใช้ดุลพินิจในการไปจำแนกแยกๆเองครับอ
0: ัน
1: นี้เพื่อจะได้ไม่กังวลครับ
0: ท่านทัศพงศ์คะคดีที่ศาลปกครองค่ะได้มีวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษานะคะท่านวิธีการชั่วคราวดังกล่าวค่ะจะอยู่ไปเรื่อยในช่วงระยะเวลาที่เรายื่นฟ้องศาลปกครองกลางหรือว่าจนกว่าจะมีคำพิพากษาออกมาสิ้นสุด
1: ครับเป็นอย่างนี้ครับคุณพรณภาครับก็คือเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้แล้วนะครับศาลท่านก็จะสั่งไว้ในคำสั่งนั้นเลยครับว่าให้คำสั่งนี้มีผลไปจนกว่าจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นก็แบ่งได้เป็น2 อย่างก็คือว่า1อาจจะอยู่ไปจนศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดก็ได
0: ้
1: หรือถ้าปรากฏว่ามีเหตุเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในระหว่างพิจารณาคดียังไม่มีคำพิพากษานะครับแต่ศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้แล้วแต่มีเหตุอันใดเปลี่ยนแปลงขึ้นศาลท่านก็อาจจะสั่งใหม่ก็ได้สั่งยกเลิกก็ได
0: ้
1: ครับเช่นความเดือดร้อนมันไม่มีแล้วในระหว่างพิจารณาคดีที่ต้องคุ้มครองชั่วคราวให้ศาลก็อาจจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ครับอันนี้แล้วแต่ศาลท่านจะมีคำสั่งในแล้วแต่กรณีครับ
0: ท่านเทิดพงษ์คะเวลาของรายการเราใกล้จะหมดลงแล้วค่ะท่านมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายในเรื่องของการดำเนินคดีในศาลปกครองอีกไหมคะท่าน
1: ครับคุณพรณภาท่านผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยเราคุยกันในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลปกครองนะครับซึ่งก็อย่างที่เรียนให้ทราบไปทั้งหมดแล้วว่าเรานะครับพยายามที่จะอำนวยความสะดวกในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองแก่ประชาชนนะครับแก่เจ้าที่ของรัฐนะครับซึ่งเป็นคู่ความทั้งสองฝ่ายให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยสะดวกที่สุดง
0: ่
1: ายที่สุดและก็ประหยัดที่สุดนะครับส่วนเรื่องระยะเวลาอย่างที่เรียนไปข้างต้นผมขอย้ำอีกครั้งนึงครับว่าเป็นความตระหนักของศาลปกครองอย่างยิ่งนะครับที่จะ เร่งรัดการพิจารณาคดีให้เร็วขึ้นนะครับโดยคุณภาพเนี่ยก็ต้องเป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับและก็ของคู่ความทั้งสองฝ่ายอ
0: ัน
1: นี้อยากให้ท่านผู้ฟังมั่นใจในการพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคุณภาพการทำงานของศาลปกครองให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในโอกาสนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้พยายามที่จะเข้าใจในกระบวนการดำเนินคดีปกครองในเบื้องต้นนะครับเพื่อที่ว่าจริงๆก็คือไม่อยากให้ใครต้องเข้าสู่กระบวนการนี้หรอกครับเพราะว่าการไม่มีคดีเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดมีข้อพิพาทคดีทำให้ท่านเดือดร้อนขึ้นมาจริงๆนะครับก็ศาลปกครองเราก็พร้อมที่จะอำนวยความยุติธรรมให้แก่คู่ความทุกฝ่ายนะครับเป็นที่ตั้งครับ
0: ค่ะวันนี้ค่ะรายการศาลปกครองพบประชาชนนะคะต้องขอขอบคุณท่านเทิดพงษ์คงจันทร์ค่ะท่านตุลาการศาลปกครองกลางนะคะและท่านยังดำรงตำแหน่งรองโฆษกศาลปกครองอีกด้วยค่ะที่ท่านได้สละเวลานะคะมานั่งพูดคุยกับเราในรายการขอบคุณค่ะท่าน
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: วันนี้ค่ะเราได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลปกครองกันไปแล้วนะคะท่านจึงสามารถมั่นใจได้ค่ะว่าศาลปกครองจะให้ความเป็นธรรมกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเท่าเทียมกันค่ะหากท่านผู้ฟังท่านใดนะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับศาลปกครองหรือคดีปกครองค่ะท่านสามารถฝากคำถามได้ที่เบอร์021411678นะคะหรือสายด่วนศาลปกครอง1355ค่ะหรือท่านอาจจะเข้าไปดูใน www.admincourt.go.th ก็ได้นะคะแล้วดิฉันจะขอให้ท่านโฆษกศาลปกครองหรือรองโฆษกศาลปกครองค่ะช่วยตอบคำถามข้อสงสัยกับท่านในรายการศาลปกครองพบประชาชนนะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้ค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่นะคะในวันจันทร์หน้าเวลา19:30 น.ถึง20:00 น.สำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวพรณภาบุญฤทธิ์ลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาจำนวน77คนในจำนวนนี้มีสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่ง26คนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาคผู้นำสหรัฐระบุสงครามอิหร่านจะยุติลงภายในปีนี้และสหรัฐอาจเลือกที่จะคงบทบาทในอิหร่านต่อไปต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาจำนวน77คนจากพฤติการจัดตั้งเครือข่ายและแทรกแซงผลการเลือกสว.ในจำนวนนี้มีสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่ง26คน
2: นายภัสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยว่ากกต.มีมติชี้ขาดคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายหลังดำเนินการไต่สวนจำนวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พ.ศ. 2567ซึ่งสืบเนื่องมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ส่งพยานหลักฐานและรายงานผลการสืบสวนเมื่อช่วงต้นปี2568เกี่ยวกับพฤติการจัดตั้งเครือข่ายบุคคลนัดหมายกระทำโพยการเลือกจ่ายเงินมัดจำตลอดจนการจัดเตรียมการเดินทางเพื่อหัวผลการเลือกระดับประเทศโดยจำนวนการไต่สวนในคดีนี้มีความหนากว่า 75,722 หน้าผู้ถูกดำเนินคดีทั้ง77รายแบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันจำนวน20

0: เลือกผู้ใดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยด้านนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่าการพิจารณาของกกต.มีความเป็นอิสระและอยู่ในกรอบของกฎหมายโดยพิจารณาจากคำร้องพยานบุคคลและพยานที่เกี่ยวข้องทุกด้านไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจและไม่มีแรงกดดันจากสังคมหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างแน่นอน
1: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.เราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
0: สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้กกต.จะต้องจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันซึ่งหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าจะมีคำพิพากษาและหากศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดสมาชิกภาพสว.จะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยตำแหน่งสว.ที่ว่างลงจะใช้การเลื่อนผู้สมัครในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นขึ้นมาแทนหรือหากไม่มีบัญชีสำรองเหลืออยู่จะใช้กระบวนการจับสลากเลื่อนบัญชีสำรองจากกลุ่มอื่นตามกฎหมายต่อไปเฉาพิสาประทุมมารายงาน
2: ด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้จัดทำหนังสือประสานขอข้อมูลไปยังกกต.เพื่อนำมติคดีหัวสว.มาประกอบพิจารณาในสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ของ DSI ตามสำนวนของ DSI ซึ่งมีประเด็นของการสอบปากคำและพยานหลักฐานที่ได้รวบรวมไว้แล้วและจำเป็นต้องรอข้อเท็จจริงและรายงานข้อมูลความเห็นการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งมาประกอบการพิจารณาก่อนสรุปสำนวนและมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ต่อไปประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกพร้อมชูแนวทางขับเคลื่อนพลังงานเชื่อมโยงกับการลงทุนและตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาค
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงานGas Tech Exhibition and Conference 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากกว่า15ประเทศเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความยั่งยืนในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ผ่าน3แนวทางสำคัญได้แก่แนวทางแรกการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG รักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบจากราคาในตลาดโลกแนวทางที่2การทำให้การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นได้จริงเตรียมจัดงบประมาณ 50,000 ล้านบาทในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เพื่อสนับสนุนครัวเรือนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์และยกเว้นภาษีนำเข้าอุปกรณ์บางประเภทช่วยลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนพร้อมต่อยอดพลังงานชีวภาพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรแนวทางที่3เชื่อมโยงพลังงานกับการลงทุนปรับปรุงกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: ขณะที่กระทรวงพลังงานเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพสูงกว่า 60,000 ตารางกิโลเมตรในทะเลอันดามันเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานในภูมิภาค นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงานแก๊สเทค2026เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับความมั่นคงราคาที่เข้าถึงได้และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่รอบที่

0: 2016ในเขตน้ำลึกทะเลอันดามันพื้นที่กว่า 6,200 ตารางกิโลเมตรนอกจากนี้ไทยยังเตรียมขยายศักยภาพการรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG จากเดิม19ล้านตันเพิ่มเป็น27ล้านตันต่อปีเพื่อรองรับความต้องการพลังงานในภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ตั้งเป้าหมาย Net Zero 2050โดยประเทศไทยเร่งผลักดันเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำทั้งไฮโดรเจนแอมโมเนียและเทคโนโลยีการดักจับและการกักเก็บคาร์บอนหรือ SSC โดยมีโครงการนำร่อง ArtisCCS Project ที่ผ่านการตัดสินใจลงทุนในขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้วซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของไทยในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานคาร์บอนต่ำเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: สอดคล้องกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เสนอนโยบาย3มิติมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนายนรินทร์เผ่าวณิชย์ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยทิศทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดว่ากฟผ.พร้อมปรับบทบาทจากการเป็นผู้ผลิตพลังงานเพียงอย่างเดียวไปสู่การเป็นผู้เชื่อมโยงระบบนิเวศพลังงานและผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศเพื่อรักษาความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับความยั่งยืนโดยกฟผ.ได้วาง3ทิศทางหลักในการขับเคลื่อนมุ่งสู่พลังงานสะอาดได้แก่นวัตกรรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืนมุ่งเน้นการผลิตพลังงานสะอาดเช่นโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อนต่างๆโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับซึ่งเปรียบเสมือนแบตเตอรี่พลังงานสะอาดขนาดใหญ่ตลอดจนการศึกษานวัตกรรมใหม่อย่างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก SMRการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้ายกระดับระบบส่งไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นและแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนป้องกันปัญหาไฟตกไฟดับโดยนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการพยากรณ์และควบคุมการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งมีระบบประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์และการเตรียมพร้อมรองรับโครงสร้างพลังงานอนาคต
2: เราจำเป็นต้องมีการปรับตัวรองรับการเข้ามาของฟิวเจอร์อินเทอร์เนชั่นใหม่ๆเรามีการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของ PPA เป็น Party Access นะครับเรามีระบบซื้อขายพลังงานสีเขียวที่ว่า UGT 1 UGT 2นะครับอันนี้เตรียมความพร้อมอยู่แล้ว
1: ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแสดงศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในงาน Gas Tech 2026นำเสนอ Soft Power ควบคู่กับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ
3: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยว่าททได้เข้าร่วมจัดแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในเวทีการประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14-17กันยายน2569ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคทั้งนี้ททได้นำเสนอแนวคิด Power of Journeyต่อยอดจากยุทธศาสตร์ Healing is the New Luxury ภายใต้ทีม Feel All the Feelings สู่สายตาผู้นำและนักธุรกิจกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกภายในบูธของททมุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีชีวิตไทยอาทิการสาธิตชงชาไทยการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยกิจกรรมนวดแผนไทยและมวยไทยควบคู่กับการโปรโมทเส้นทางท่องเที่ยวแบบ20 Low Carbon Lifestyle พร้อมแจกยาดมสมุนไพรที่เป็นของที่ระลึกเพื่อเปิดมุมมองใหม่และตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ช่วยเติมเต็มสมดุลชีวิตซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการเดินทางและดึงดูดนักเดินทางคุณภาพตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือไมซ์จากนานาประเทศได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยไม่พบคราบน้ำมันในท่อระบายน้ำเพิ่มเติมและเร่งพิสูจน์หาแหล่งต้นทางยืนยันไม่พบความเชื่อมโยงกับศูนย์ Data Center
4: นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบคราบน้ำมันรั่วไหลในท่อระบายน้ำบริเวณถนนพระราม3ว่าในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาได้พบน้ำมันในท่อระบายน้ำโดยได้ดูดน้ำและน้ำมันขึ้นมาแล้วประมาณ 20,000 ลิตรในจำนวนนี้เป็นน้ำมันประมาณ20%หรือราว 4,000 ลิตรและล่าสุดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขุดเปิดตรวจสอบท่อส่งน้ำมันแรงดันสูงที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุอย่างละเอียดเป็นท่อขนาด14นิ้วจำนวน2ท่อมีอัตราการไหลประมาณ 400,000 ลิตรต่อชั่วโมงโดยบริษัทยืนยันว่าไม่พบรอยรั่วบริเวณท่อส่งน้ำมันแต่ยังคงมีคราบน้ำมันซึมขึ้นมาบนผิวน้ำเพิ่มเติมเล็กน้อยซึ่งประเมินว่าอาจเป็นคราบน้ำมันเก่าที่เคยค้างอยู่ในโพรงใต้ดินแล้วถูกน้ำฝนดันออกมาสู่ท่อระบายน้ำ จึงต้องตรวจสอบและพิสูจน์เพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงานต่อจากนี้พบว่าปริมาณน้ำมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยวันนี้ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมนำตัวอย่างคราบน้ำมันที่พบส่งตรวจพิสูจน์ว่าเป็นน้ำมันประเภทใดเพื่อวิเคราะห์แหล่งที่มาและหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปอย่างไรก็ตามเบื้องต้นเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับศูนย์ Data Center เนื่องจากอยู่คนละพื้นที่กันชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐเร่งแก้ปัญหาการทุจริตในภาครัฐลดขั้นตอนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการอนุญาตเพื่อปิดช่องทางเรียกรับสินบน
5: นายพลาดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐครั้งที่1ทับ2569ว่าที่ประชุมได้หารือกรณีตัวเลขดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของไทยที่ต่ำมากซึ่งค่า CPI ส่วนใหญ่อยู่ที่การเรียกรับของหน่วยงานภาครัฐจึงได้หารือคณะกรรมการโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือ CAC ร่วมกันกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันรวมถึงการลดขั้นตอนในกระบวนการอนุญาตของภาครัฐสิ่งสำคัญคือการแก้ไขปัญหาที่ระบบและกระบวนการควบคู่กับการใช้บังคับกฎหมายและเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมชี้จุดเสี่ยงและเสนอแนวทางแก้ไขพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดขั้นตอนลดการพบปะเจ้าหน้าที่และลดการใช้ดุลพินิจที่อาจเปิดช่องให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติและอนุญาตเป้าหมายของรัฐบาลคือต้องการให้ทุกหน่วยงานมีโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถ่าโดยกระบวนการทั้งหมดคณะกรรมการชุดนี้จะพยายามขับเคลื่อนการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปี
6: จะไม่มีการไปทำให้การขออนุญาตค้างอยู่ที่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งซึ่งนำไปสู่การเรียกรับนะครับอันนี้ก็จะไปช่วยลดขั้นตอนแล้วก็ลดการเรียกรับไปโดยอัตโนมัติถ้าเกิดสามารถทำให้ระบบเกิดขึ้นซึ่งก็ได้มอบหมายให้ทาง DGA ไปร่วมมือกับหน่วยงานที่มีการอนุมัติอนุญาตต่างๆไปดำเนินการ
5: นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติให้เดินหน้า3เรื่องสำคัญคือปลดล็อกกระบวนการขอใบอนุญาตโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตเร่งพัฒนาระบบ Dopa iService ของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอติดตามและรับใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองลดขั้นตอนและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นำข้อเสนอแนะจากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือไทย CAC มากับกระบวนการของ4หน่วยงานที่ประชาชนและภาคธุรกิจติดต่อใช้บริการเป็นจำนวนมากโดยมุ่งลดขั้นตอนเพิ่มความสะดวกและลดการใช้ดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาตกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ความคืบหน้าคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุพพาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมีโชติหรือนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบตามการฟอกเงินหรือปปง.โดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีและหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปสำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั้นผู้บังคับการกองปราบปรามระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำระดับจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมส่วนวันพรุ่งนี้จะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาการแพร่ระบาดที่เขื่อนลำปาว
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนในการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมเร็วที่สุดโดยมอบหมายให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของงบกลางวงเงินราว70ล้านบาทโดยอยู่ระหว่างจัดทำแผนงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วย
8: เรื่องปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วแล้วในขณะนี้ก็ได้พยายามให้คณะรัฐมนตรีวัชรพลไปดูในรายละเอียดซึ่งกำลังดูว่าอาจจะต้องขอสรุปรายละเอียดมาเสร็จแล้วบางส่วนอาจจะจำเป็นต้องของกลางกับท่านนายกเพื่อไปแก้ปัญหาเรียบร้อย
7: ด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรณีที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันพรุ่งนี้จะเรียกประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นพื้นที่ที่เพิ่งเริ่มพบการแพร่ระบาดจึงต้องรีบเข้าควบคุมและกำจัดวงให้เร็วที่สุดพร้อมสั่งการให้กรมประมงเร่งสืบหาข้อเท็จจริงของการแพร่ระบาดดังกล่าวชวนันท์มาลีรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือ Startup Act เพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ Startup ได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่า Startup Act ฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้ Startup ประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
13: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการเยือนไอร์แลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคาดว่าจะยุติลงภายในปีนี้โดยอาจเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายน ผู้นำสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อสงครามอิหร่านสิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามสหรัฐจะยอมรับเฉพาะข้อตกลงที่ถูกต้องและจะไม่ทำข้อตกลงที่ไม่เป็นผลดีนอกจากนี้สหรัฐอาจเลือกที่จะคงบทบาทในอิหร่านต่อไปและเก็บน้ำมันของอิหร่านไว้เหมือนกับกรณีของเวเนซุเอลาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นเกินกว่าระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งเป็นผลจากการที่อิหร่านปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซและซาอุดีอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันอีสเวสเป็นการชั่วคราวหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งโดรนโจมตีเป้าหมายหลายจุดในดินแดนของซาอุดีอาระเบียสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์เปิดเผยในวันนี้ว่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ตอนกลางของสิงคโปร์กลับมาอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอีกครั้งหลังค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศในรอบ24ชั่วโมงหรือ PSI เพิ่มขึ้นแต่ระดับ102เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นและเพิ่มขึ้นเป็น112เมื่อเวลา 15:00 น.จากที่ก่อนหน้านี้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางติดต่อกันเป็นเวลา4วันทั้งนี้คุณภาพอากาศที่ย่ำแย่ลงในสิงคโปร์มีสาเหตุจากสภาพอากาศแห้งแล้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้จุดความร้อนและหมอกควันไฟป่าเกิดขึ้นหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราและหลายพื้นที่ของเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียขณะเดียวกันปัญหาหมอกควันข้ามแดนเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในบางพื้นที่ของมาเลเซียและเวียดนามตอนใต้แล้วต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคใต้ตอนบนและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 เซนติเมตรและเวลา 20:24 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.32 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:06 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 24 เซนติเมตรและเวลา 15:06 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2005เพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
13: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
17: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในก่อติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครอง
18: สวัสดีค่ะ
17: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้ค่ะเริ่มกันที่ข่าวสารปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องในคดีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติผู้ถูกฟ้องคดีลงวันที่21กรกฎาคม2569ซึ่งวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีมีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.เนื่องจากยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ค่าตอบแทนรายชั่วโมงณคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอันมีลักษณะเป็นลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐค่ะโดยศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้เป็นการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา9วรรค1อนุ1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542และโดยคำวินิจฉัยดังกล่าว เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าใช้อำนาจตามมาตรา 15/1 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2553และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4พ.ศ. 2564วินิจฉัยเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของผู้ฟ้องคดีว่าการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ลาออกหรือเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา8วงเล็บ1วงเล็บ2หรือวงเล็บ3ถือเป็นการสละสิทธิ์โดยผลของกฎหมายตามมาตรา18ซึ่งความตอนท้ายของมาตรา18นั้นกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการสรรหาใหม่โดยผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาในครั้งนี้จะเข้ารับการสรรหาในครั้งใหม่ไม่ได้ค่ะ
18: เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำวินิจฉัยดังกล่าวย่อมถือเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา20วรรค1อนุ5คือกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา8ผู้ฟ้องคดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการกสทช.ต่อไปได้ตามในมาตรา20วรรค3แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ.2553และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ.2560ซึ่งบัญญัติว่าเมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้และให้ถือว่ากสทช.ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่แต่ทั้งนี้ต้องมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า4คนโดยบทบัญญัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะด้านการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงักดังนั้นคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ์หรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542 ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาค่ะ
19: และปิดท้ายสัปดาห์นี้สำนักงานศาลปกครองขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2569ในนามศาลปกครองณวัดชัยพฤกษ์มาลาแขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชันกรุงเทพในวันพุธที่18พฤศจิกายน2569เวลา 14:00 นค่ะ
20: สำนักงานศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะคุณผู้ฟังคะทนายความนะคะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการรับปรึกษากฎหมายให้บริการด้านกฎหมายแล้วก็เป็นตัวแทนว่าความแก้ต่างให้กับผู้ที่มีคดีหรือว่าลูกความแล้วก็เป็นคนกลางค่ะในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆหรือว่าข้อขัดแย้งต่างๆด้วยนะคะซึ่งย่อมส่งผลโดยตรงต่อลูกความและคดีความที่ตนดูแลนั่นเองค่ะรวมไปถึงอาจจะส่งผลกระทบต่อสังคมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการทำหน้าที่ดังกล่าวนั้นจึงต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสภาทนายความเพื่อให้อยู่ในกรอบวิชาชีพศีลธรรมและก็จรรยาบรรณของการเป็นทนายความที่ดีค่ะและสำหรับอุทาหรณ์ตัวอย่างคดีปกครองในวันนี้นะคะที่เราจะนำมาพูดคุยกันค่ะก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของทนายความและก็ผู้ที่มีอำนาจพิจารณาเรื่องร้องเรียนนะคะนั่นก็คือสภาทนายความนั่นเองค่ะโดยมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ว่าคำสั่งของสภาทนายความที่ไม่รับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือทางกฎหมายของประชาชนนะคะทำให้สงสัยว่าเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เรื่องราวข้อพิพาทนี้ค่ะก็กลายมาเป็นคดีความขึ้นสู่ศาลปกครองได้อย่างไรและบทสรุปของคดีนี้นะคะจะลงเอยอย่างไรค่ะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณธันรดีฟูกลิ่นวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองนะคะที่จะมาเล่าเรื่องราวที่เป็นอุทาหรณ์คดีปกครองแล้วก็มาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะคุณธันรดี
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเบิร์ดแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณธารดีคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาคดีในวันนี้นะคะ อยากจะขอสอบถามเป็นความรู้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องคดีปกครองว่าจำเป็นไหมต้องมีทนายความแล้วอย่างนึงค่ะทนายความเนี่ยมีบทบาทและก็มีความสำคัญอย่างไรในการดำเนินคดีบ้างค่ะ
1: ค่ะขอบอกคุณเบิร์ดแล้วก็คุณผู้ฟังอย่างนี้นะคะว่าโดยปกติแล้วนะคะการยื่นฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมเนี่ยมีกฎหมายกำหนดไว้นะคะว่าจะต้องมีทนายความนะคะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการต่อสู้คดีค่ะแต่ในสำหรับคดีปกครองของประเทศไทยเราเนี่ยนะคะกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องมีทนายความดำเนินคดีแทนค่ะโดยที่ผู้ฟ้องคดีหรือว่าผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการฟ้องคดีได้ด้วยตนเองค่
0: ะ
1: ซึ่งกรณีแบบนี้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะกลุ่มให้คำปรึกษาแนะนำของศาลปกครองเนี่ยคอยให้ความช่วยเหลืออยู่นะคะหรือว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยจะมอบหมายให้ทนายความดำเนินคดีแทนก็ได้
0: ค
1: ่ะและสำหรับคดีที่มีทนายความต่อสู้คดีให้นะคะทนายความเนี่ยจะมีความสำคัญมากๆเลยนะคะในการต่อสู้คดีแล้วก็ยังต้องทำงานร่วมกับผู้ทำหน้าที่ต่างๆในกระบวนการยุติธรรมด้วยค่ะคุณเบิร์ต
0: ค
1: ่ะดังนั้นนะคะในการทำหน้าที่ของทนายความเนี่ยจึงต้องมีองค์กรวิชาชีพก็คือสภาทนายความค่ะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลนะคะเพื่อให้การทำหน้าที่ของทนายความเนี่ยอยู่ในกรอบของจริยธรรมค่
0: ะ
1: ซึ่งก็จะมีกฎหมายนะคะที่ควบคุมความประพฤติของทนายความค่ะก็คือพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ. 2528
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็มีข้อบังคับของสภาทนายความนะคะว่าด้วยมรรยาทนายความพ.ศ. 2529
0: ค
1: ่ะซึ่งกฎหมายทั้ง2ฉบับนี้นะคะเป็นการออกมาโดยมีเจตนาลมนะคะเพื่อป้องกันค่ะไม่ให้เกิดการกระทำที่เป็นการกระทำผิดมรรยาทนายความนะ
0: คะ
1: ที่จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมแล้วก็เป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะคุณธารดีก็แสดงว่าหากทนายความท่านใดค่ะประพฤติผิดมรรยาททนายความก็คือทำให้ลูกความเนี่ยได้รับความเสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะถูกร้องเรียนได้อย่างนั้นหรือเปล่าคะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการทำหน้าที่ของทนายความนะคะไม่ว่าจะเป็นโจทก์จำเลยผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีหรือว่าคู่กรณีใดๆก็ตามนะคะที่ได้มีการติดต่อกับทนายความแล้วก็มีการให้ทำหน้าที่ของทนายความเนี่ยถ้าเกิดได้รับความเสียหายเนี่ยก็สามารถที่จะกล่าวหานะคะทนายความเนี่ยว่า าประพฤติผิดมรรยาทนายความค่
0: ะ
1: โดยทำคำกล่าวหานะคะเป็นหนังสือค่ะแล้วก็ยื่นต่อประธานกรรมการมรรยาทนายความภายใน1ปีค่ะนับแต่วันที่ผู้เสียหายหรือว่าผู้มีสิทธิ์กล่าวหาเนี่ยรู้เรื่องแล้วก็รู้ตัวผู้กระทำความผิดมรรยาทนายความค่ะแล้วก็เมื่อมีการกล่าวหาแล้วนะคะก็ให้คณะกรรมการมรรยาทนายความเนี่ยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาค่ะแล้วก็พิจารณาดำเนินการสอบสวนนะคะแล้วก็สั่งการอาจจะสั่งการจำหน่ายคดีหรือว่ายกคำกล่าวหาหรือว่าสั่งลงโทษแล้วแต่กรณีไปนะคะแล้วแต่หลังจากนั้นนะคะก็จะส่งสำนวนการสอบสวนค่ะไปที่นายกสภาทนายความค่ะเพื่อให้คณะกรรมการสภาทนายความเนี่ยพิจารณาข้อสอบสวนนั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีคำสั่งยื่นแก้หรือว่ากลับคำสั่งของคณะกรรมการมรรยาทนายความได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าได้รับผลมาแล้วเนี่ยหากว่าทนายความผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของคณะกรรมการสภาทนายความนะคะอาจจะเป็นคำสั่งลงโทษหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่เห็นด้วยนะคะกรณีนี้เนี่ยทนายเนี่ยก็สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความให้พิจารณาตรวจสอบได้อีกครั้งนึงค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยคำสั่งของสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความเนี่ยถือเป็นที่สุดนะคะทั้งนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าทนายความเนี่ยผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยยังไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: เพื่อให้ศาลปกครองเนี่ยตรวจสอบคำสั่งนั้นๆ นะคะกรณีนี้เนี่ยก็จะเป็นการยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองซึ่งจะเป็นคดีพิพาทตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองแล้วก็วิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542ค่ะแล้วก็ในทางกลับกันนะคะถ้าหากว่าประชาชนเนี่ยผู้ได้รับความเสียหายแล้วก็ยื่นข้อกล่าวหาเนี่ยเมื่อได้รับผลการพิจารณาแล้วเนี่ยไม่พอใจผลการพิจารณาของคณะกรรมการสภาทนายความเนี่ยก็สามารถที่จะใช้สิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้ศาลปกครองเนี่ยตรวจสอบได้เช่นกันนะคะเหมือนกับเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะค่ะแล้วเรื่องราวข้อพิพาทในคดีที่เราจะนำมาคุยกันในวันนี้ค่ะคุณธารดีคะมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะคดีนี้นะคะก็เนื่องมาจากผู้ฟ้องคดีค่ะนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองค่ะโดยในคดีที่นำมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองเนี่ยผู้ฟ้องคดีก็ได้ฟ้องว่าตัวเองเนี่ยนะคะถูกฟ้องเป็นจำเลยค่
0: ะ
1: ในระบบศาลยุติธรรมนะคะโดยในคดีที่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยถูกฟ้องเป็นจำเลยเนี่ยเป็นคดีที่ถูกฟ้องขับไล่แล้วก็เรียกค่าเสียหายต่อศาลแพ่งธนบุรีค่
0: ะ
1: ซึ่งต่อมานะคะศาลแพ่งค่ะเห็นว่าคดีเนี้ยอยู่ในอำนาจของศาลแขวงจึงมีคำสั่งโอนคดีเนี้ยไปที่ศาลแขวงธนบุรีค่
0: ะ
1: เนื่องจากการฟ้องคดีขับไล่เนี่ยเป็นคดีมโนสาเล่นะคะไอ้คำว่าคดีมโนสาเล่เนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นคดีเล็กๆน้อยๆค่ะที่มีทุนทรัพย์พิพาทกันไม่เกิน 300,000 บาทค
0: ่ะ
1: หรือว่าเป็นคดีฟ้องขับไล่บุคคลออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีค่าเช่าเนี่ยซึ่งอาจจะเอาให้เช่าได้เนี่ยไม่เกินเดือนละ 30,000 บาทค่
0: ะ
1: คดีประเภทนี้นะคะกฎหมายเนี่ยก็จะกำหนดให้เป็นการพิจารณาคดีอยู่ในเขตอำนาจของศาลแขวงค่
0: ะ
1: ทีนี้นะคะเมื่อผู้ฟ้องคดีเนี่ยถูกฟ้องดำเนินคดีเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายนะคะก็ได้ไปขอความช่วยเหลือค่ะจากสำนักงานช่วยเหลือประชาชนแห่งกฎหมายของเนติบัณฑิตยสภานะค
0: ะ
1: เพื่อขอให้ทนายความเนี่ยมาช่วยเหลือในคดีที่ตัวเองเนี่ยถูกฟ้องขับไล่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โดยสำนักงานช่วยเหลือประชาชนแห่งทางกฎหมายของเนติบัณฑิตยสภานะคะก็ได้มอบหมายให้ทนายเอค่ะเป็นทนายความช่วยเหลือแก้ต่างให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่
0: ะ
1: ซึ่งในการพิจารณานะคะก็ดำเนินเรื่อยมาจนถึงวันนัดพิจารณาคดีค่ะซึ่งคดีนี้นะคะผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นจำเลยค่ะแต่ในวันนัดนั่งพิจารณาคดีเนี่ยโจทก์ไม่มาศาลค่
0: ะ
1: ศาลเนี่ยจึงจำหน่ายคดีออกจากสารบบความค่ะโดยในการจำหน่ายแบบเนี้ยจะไม่ตัดสิทธิ์ให้โจทก์นำคดีมาฟ้องใหม่ได้ค่ะและต่อมานะคะก็ปรากฏว่าโจทก์เนี่ยก็ได้นำคดีมาฟ้องใหม่อีกครั้งจริงๆ
0: ค
1: ่ะซึ่งครั้งนี้นะคะศาลก็มีคำพิพากษาให้ขับไล่ผู้ฟ้องคดีค่ะแต่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็ไม่ยอมออกจากที่พิพาทค่ะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ถูกจับกุมนะคะแล้วก็ถูกขับไล่ค่ะแล้วผู้ฟ้องคดีนะเห็นว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะจากคดีที่ถูกฟ้องขับไล่เนี่ยนะคะจึงมาขอความช่วยเหลือทางกฎหมายที่สภาทนายความค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ค่ะและกรณีนี้นะคะผู้ฟ้องคดี เนี่ยก็เห็นว่านะคะทนายเอเนี่ยในฐานะทนายความของตนเองในคดีนี้เนี่ยไม่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบนะคะหรือว่าให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาค่ะในกรณีที่โจทก์ไม่มาศาลโดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิ์ของตนเองนะคะในการที่จะคัดค้านแล้วก็ขอให้ศาลเนี่ยดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปฝ่ายเดียวได้ค่ะซึ่งแบบนี้นะคะอาจจะส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะจำเลยเนี่ยชนะคดีได้เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เห็นว่าจากเหตุที่ทนายไม่ได้แนะนำนะคะทำให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของทนายเอโดยตรงเลยค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะแล้วทีนี้ค่ะผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้มีการดำเนินการอย่างไรต่อไปคะ
1: ค่ะต่อมานะคะเมื่อผู้ฟ้องคดีเนี่ยเห็นว่าตนเองเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนเสียหายเนี่ยจากการกระทำของทนายเอเนี่ยจึงยื่นข้อร้องเรียนค่ะเหมือนที่เรากล่าวไปเมื่อตอนต้นนะคะยื่นคำร้องเรียนเป็นหนังสือต่อประธานกรรมการมารยาททนายความค่ะโดยร้องเรียนกล่าวหานะคะว่าทนายเอเนี่ยในฐานะที่เป็นทนายความประพฤติผิดมารยาททนายความนะคะโดยประธานกรรมการมารยาททนายความเนี่ยก็ได้สอบสวนพิจารณาแล้วนะคะก็มีคำสั่งไม่รับคำกล่าวหาค่ะแล้วก็แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบค่ะแต่มีข้อผิดพลาดนะคะในการส่งเอกสารเนี่ยมีการส่งไปยังที่อื่นไม่ใช่ที่ที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งไว้
0: ค่ะ
1: อันนี้เดี๋ยวเรามาเล่าต่อทีหลังนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็ได้ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายต่อสำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือทางกฎหมายของสภาทนายความอีกค่ะซึ่งหัวหน้าฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเนี่ยก็ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีนะคะว่าคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเนี่ยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่เป็นผู้ยากไร้นะคะที่จะหาทนายความเองไม่ได้ค่ะและก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะดังนั้นเนี่ยจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ.2528
0: ค
1: ่ะแล้วก็มีคำสั่งไม่รับเรื่องของผู้ฟ้องคดีไว้แล้วก็แจ้งสิทธิ์อุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบค่
0: ะ
1: ทั้งสองเรื่องเนี้ยนะคะผู้ฟ้องคดีเนี่ยเห็นว่าตนเองเนี่ยก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะจึงนำคดีเนี่ยมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองค่ะโดยยื่นฟ้องสภาทนายความนะคะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1ค่ะแล้วก็ประธานกรรมการมารยาททนายความเนี่ยเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2ค่ะแล้วก็คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเนี่ยเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่3
0: ค่ะ
1: โดยในคำขอนะคะก็ขอให้เพิกถอนคำสั่งทั้ง2ข้อหาเลยค่ะข้อหาแรกก็คือเพิกถอนคำสั่งที่ไม่รับคำกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีในคดีมารยาททนายความที่เรากล่าวไปตอนต้นนะคะที่มีการกล่าวหาทนายความเอผิดมารยาททนายความอะค่
0: ะ
1: แล้วก็ข้อที่2นะคะขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่รับเรื่องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายค่ะในกรณีที่ไม่จัดหาทนายความในคดีที่ตนเองเนี่ยเป็นจำเลยในคดีถูกฟ้องขับไล่ค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะแล้วคดีนี้ค่ะศาลปกครองชั้นต้นค่ะได้มีคำวินิจฉัยอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะในคดีนี้นะคะศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยก็มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาในข้อหาที่1ที่ให้เพิกถอนคำสั่งไม่รับคำกล่าวหาทนายเอค่ะของผู้ฟ้องคดีนะ
0: คะ
1: ในคดีมารยาททนายความค่ะแล้วก็มีคำพิพากษายกฟ้องในข้อหาที่2ที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่รับเรื่องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายค่
0: ะ
1: แต่ว่าผู้ฟ้องคดีนะคะก็ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นค่ะจึงอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีขึ้นมาที่ศาลสูงค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะแล้วเมื่อคดีค่ะมาสู่การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดแล้วค่ะศาลเนี่ยมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะคดีก็มีประเด็นนะคะที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีนะคะว่าคำสั่งของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายหรือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่3เนี่ยที่ไม่รับเรื่องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
0: ค
1: ่ะแล้วก็เมื่อศาลปกครองสูงสุดนะคะก็ได้ตรวจแล้วก็พิจารณากฎหมายระเบียบแล้วก็ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยก็เห็นว่าตามพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ. 2528มาตรา76นะคะได้กำหนดนะคะให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
0: ค่ะ
1: โดยข้อ1เนี่ยกำหนดให้ว่าสำนักงานนี้นะคะมีหน้าที่ให้การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายตามมาตรา79
0: ค่ะ
1: ก็คือการให้คำปรึกษาหรือว่าแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายนะคะการร่างนิติกรรมสัญญาการจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างให้นะคะแล้วก็ มาตรา78เนี่ยก็กำหนดอีกค่ะว่าประชาชนผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายเนี่ยจะต้องเข้าหลักเกณฑ์แล้วก็ครบองค์ประกอบทั้ง2ประการค่
0: ะ
1: ก็คือ1ต้องเป็นผู้ยากไร้แล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยค่
0: ะ
1: ซึ่งจากข้อเท็จจริงในคดีนี้นะคะผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้มีการยื่นคำร้องเรียนกล่าวหานะคะเมื่อวันที่15ธันวาคม2560ค่
0: ะ
1: ต่อประธานคณะกรรมการมารยาททนายความนะคะโดยเนื้อหาในการร้องเรียนเนี่ยเป็นการกล่าวหานางสาว A หรือว่าทนายความ A เนี่ยนะคะประพฤติผิดมารยาททนายความค่
0: ะ
1: เนื่องจากเมื่อวันที่18มกราคม2559ค่ะทนาย A เนี่ยไม่ได้แนะนำการดำเนินกระบวนพิจารณาในการในกรณีที่โจทย์เนี่ยไม่มาศาลให้ผู้ฟ้องคดีทราบค่
0: ะ
1: ว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะจำเลยเนี่ยจะมีสิทธิ์คัดค้านแล้วก็ขอให้ศาลน่ะดำเนินกระบวนพิจารณาไปฝ่ายเดียวและผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะคดีได้เลยค่
0: ะ
1: ซึ่งกรณีนี้นะคะประธานกรรมการมารยาททนายความค่ะก็ได้สอบสวนนะคะแล้วก็พิจารณาแล้วเนี่ยมีคำสั่งไม่รับคำกล่าวหาคดีมารยาททนายความค่
0: ะ
1: โดยกรณีนี้เนี่ยได้ใช้อำนาจตามมาตรา17วรรค2ของข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยพิจารณาการมารยาททนายความพ.ศ. 2546ค่ะโดยกำหนดนะคะให้เหตุผลไว้ค่ะว่าการทำหน้าที่ของทนาย A เนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็พึงปฏิบัติแล้วค่
0: ะ
1: ส่วนการที่จะพิจารณาคดีเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของศาลค่ะทนาย A เนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวล่วงได้นะ
0: คะ
1: โดยหัวหน้าฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการมารยาททนายความเนี่ยก็ได้แจ้งผลคำสั่งคดีนี้นะคะไปให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้วก็ได้แจ้งสิทธิ์อุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบด้วยค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะคุณธารดีคะแล้วผู้ฟ้องคดีค่ะได้มีการอ้างไหมคะว่าตนเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมไอ้ตรงนี้เนี่ยค่ะประเด็นนี้ศาลปกครองเนี่ยมีความเห็นอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะกรณีนี้นะคะมันก็มีข้อเท็จจริงออกมาขีดอีกนะคะว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้ยื่นคำร้องขอต่อสภาทนายความนะคะโดยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายช่วยจัดหาทนายความเพื่อยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการกระทำของทนายเอให้แก่ผู้ฟ้องคดีนะ
0: คะ
1: ซึ่งกรณีนี้เนี่ยศาลก็เห็นนะคะว่ากรณีนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นการยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายนะคะในการให้ช่วยจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ยากไร้แล้วก็ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งกรณีนี้มีกฎหมายมาตรา78ประกอบมาตรา79วรรค1วงเล็บ3นะคะแห่งพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ. 2528กำหนดไว้นะ
0: คะ
1: แต่ว่าจากข้อเท็จจริงในคดีนี้เนี่ยไม่ปรากฏนะคะว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยจะเป็นผู้ที่ยากไร้ไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยหรือว่าไม่มีทรัพย์สินจนถึงขนาดที่จะไม่สามารถจัดหาทนายความได้ด้วยตนเองค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยอ้างว่าตนเองเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมจากทนาย A เนี่ยเมื่อได้พิจารณาหลักกฎหมายแล้วนะคะก็เห็นว่าคดีศาลแขวงธนบุรีเนี่ยเป็นคดีมโนสาเร่นะคะที่มีกระบวนพิจารณาเฉพาะนะคะกำหนดไว้ค่ะตามมาตรา193ทวิแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งค่
0: ะ
1: โดยในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีมโนสาเร่เนี่ยได้บัญญัติไว้นะคะว่าเมื่อโจทก์ทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาลให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งให้ถือว่าโจทก์เนี่ยไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีต่อไปให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบทความเท่านั้นค่
0: ะ
1: โดยกรณีนี้นะคะไม่สามารถที่จะใช้มาตรา202แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะที่บัญญัตินะคะให้ศาลเนี่ยพิจารณาแล้วก็ชี้ขาดตัดสินคดีไปได้ฝ่ายเดียวค่
0: ะ
1: ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ใช้เฉพาะการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีแพ่งสามัญเท่านั้นค่
0: ะ
1: มาใช้กับการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีมโนสาเร่ที่มีกฎหมายเฉพาะเนี่ยกำหนดไว้แล้วไม่ได้
0: ค่ะ
1: ดังนั้นนะคะการกระทำของทนาย A เนี่ยจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วค่ะคุณเบิร์ต
0: คุณธารดีคะแล้วคำสั่งของสภาทนายความค่ะที่ไม่รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คะ
1: ค่ะกรณีนี้นะคะเมื่อสภาทนายความค่ะโดยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเนี่ยได้สอบสวนพิจารณาแล้วนะคะก็เห็นว่าคำร้องเรียนกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีเนี่ยฟังไม่ขึ้นค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่ามีสิทธิ์คัดค้านแล้วก็ขอให้ศาลดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปฝ่ายเดียวแล้วจะชนะคดีได้เนี่ยก็ฟังไม่ขึ้นเช่นกันนะคะอันนี้ก็จะต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่ใช่บุคคลที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมที่จะใช้สิทธิ์ ฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: แม้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยจะยากไร้เนี่ยแต่ก็ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา78แห่งพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ. 2528นะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งกรณีตามบทบัญญัติเนี่ยจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ครบองค์ประกอบ2ประการค่ะก็คือ1จะต้องเป็นผู้ยากไร้นะคะแล้วก็ข้อ2เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมประกอบกันด้วยนะคะดังนั้นในกรณีนี้เนี่ยจึงไม่อาจจะรับฟังได้ค่ะว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นผู้ยากไร้แล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมที่จะมีสิทธิ์ยื่นขอความช่วยเหลือทางกฎหมายนะคะในการจัดหาทนายความให้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ดังนั้นนะคะคำสั่งของสภาทนายความโดยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเนี่ยที่ไม่รับเรื่องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีนะคะโดยให้เหตุผลว่ากรณีของผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ. 2528นะคะก็คือไม่ได้เป็นผู้ยากไร้ที่จะหาทนายความเองไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่จะไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะแล้วการที่สภาทนายความนะคะส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาค่ะไปยังที่อยู่อื่นของผู้ฟ้องคดีค่ะประเด็นนี้เนี่ยศาลให้เหตุผลอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะกรณีนี้นะคะผู้ฟ้องคดีค่ะอุทธรณ์ว่าสภาทนายความโดยหัวหน้าฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการมัญญาทนายความนะคะได้ส่งหนังสือแจ้งผลพิจารณากรณีที่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยร้องเรียนกล่าวหาทนายเอนะคะไปยังที่อยู่อื่นของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ได้ส่งไปยังบ้านเลขที่ที่ผู้ฟ้องคดีพักอาศัยอยู่ในเวลานั้นค่ะประเด็นนี้นะคะศาลก็เห็นว่าเนื่องจากการส่งหนังสือดังกล่าวเนี่ยเป็นการแจ้งหนังสือที่เป็นวัตถุแห่งคดีในข้อที่1นะ
0: คะ
1: ที่ศาลเนี่ยมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาไปแล้วค่
0: ะ
1: กรณีนี้เนี่ยจึงเป็นการอุทธรณ์ในข้อหาที่ศาลเนี่ยมีคำสั่งถึงที่สุดไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้ว
0: ค่ะ
1: จึงถือว่าอุทธรณ์เนี่ยนะคะไม่เป็นสาระที่ควรได้รับการวินิจฉัยตามข้อ108วรรค2แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีพ.ศ. 2543ค่ะส่วนการส่งหนังสือแจ้งคำสั่งตามคำฟ้องตามข้อหาที่2เนี่ยนะคะในส่วนที่ศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีคำสั่งให้รับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะคะได้รับหนังสือดังกล่าวไว้ด้วยตนเองค่ะเมื่อวันที่7สิงหาคมพ.ศ. 2561ค่ะกรณีนี้นะคะย่อมเป็นการแจ้งคำสั่งทางปกครองให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วค่
0: ะ
1: ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้เนี่ยจึงฟังไม่ขึ้นค่ะดังนั้นนะคะคดีนี้เนี่ยศาลปกครองสูงสุดอะค่ะจึงมีคำพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้นที่ให้ยกฟ้องค่ะคุณเบิร์ต
0: ค
1: ่ะคดีนี้นะคะมาจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ 634/2568 ค่ะ
0: ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณธันรดีฟูกลิ่นนะคะวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยนะคะและมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังในรายการของเรานะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะที่ได้ฟังมาทั้งหมดในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ฟังนะคะต้องการติดตามรายการศาลปกครองพบประชาชนย้อนหลังค่ะสามารถเข้าไปรับฟังได้นะคะทางเว็บไซต์ของศาลปกครองค่ะ www.admincourt.go.th ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางทาง YouTube สำนักงานศาลปกครองค่ะและถ้าหากคุณผู้ฟังนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลปกครองหรือคดีปกครองค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355ค่ะและท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศด้วยดีตลอดมาค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายน2569กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทยลงแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:04 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานา

บาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552ในโอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยเวลา 16:17 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเบิกนายเลกงสุงอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนายเลแคงไฮรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและข้าราชการระดับสูงฝ่ายเวียดนามและฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับเวลา 17:18 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับณที่นั้นนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายชองฟรองซัวบรุนผู้จัดการทั่วไปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเวลา 8:50 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรมราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่65ณอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 14:08 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12ณโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 10:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันเดียวกันนี้เวลา 7:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณองค์การบริหารส่วนตำบลปองงออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสร้าน 7-Eleven สาขาบางปูอำเภอยะริงและองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก

นีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายหายร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทดระทมเอ่ยพระมิ่งฉัดปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไหลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมภักดิท่านนาสำนึกคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมร่วมกันของรัฐสภาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรการประชุมวุฒิสภาและเต็มอิ่มไปกับสาระความรู้และครบรถไปกับข่าวสารที่คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ทุกเพศทุกวัยผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz และ14เครือข่ายภูมิภาคระบบ AM ที่คลื่น 1,071 กิโลเฮิรตซ์และโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10สำหรับคอโซเชียลมีเดียก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวด้านนิติบัญญัติผ่านทาง Facebook Page วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาแอปพลิเคชัน X และ Instagram ที่ TP Channel 10 Channel YouTube และ Mobile Application ที่ TP Channelนอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเพียงคลิกไปที่ tpchannel.org แล้วเรามาติดตามข่าวสารด้านนิติบัญญัติไปพร้อมๆกันนะคะ

0: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
1: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
0: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันใน
2: เปลี่ยนมุมคิด
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่เปลี่ยนมุมคิดครับพบกับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นนะครับติดตามกันได้เหมือนเดิมนะครับผ่านทางหน้าจอช่อง10 TPTV โทรทัศน์รัฐสภานี่คือสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนครับนอกจากนี้รับฟังกันได้ผ่านทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz กรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคครับ AM 1071 GHz แล้วก็อย่าลืมครับสายโซเชียลมีเดียเรายังคงเปิดรับความคิดความเห็นของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมครับผ่านทางแฟนเพจ Facebook TP Channel วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา YouTube ก็สามารถที่จะติดตามรายการเปลี่ยนมุมคิดรวมทั้งรายการอื่นๆของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง TP Channel แล้วก็แฟนเพจน้องใหม่ของเราก็เป็นอีก1สัพพะกำลังในการขับเคลื่อนนะครับฝากติดตามกันด้วย TP Online สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนผมจะพาทุกคนมาเปลี่ยนความเห็นที่แตกต่างผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิดประเด็นวันนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่ามันเป็นประเด็นที่มีความหดหู่ซ่อนอยู่ข้างในนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคือก่อนหน้านี้เนี่ยกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภาเราเคยจัดงานเรื่องแรงงานแพลตฟอร์มซึ่งถูกมองว่าเป็นแรงงานนอกระบบพี่ๆน้องๆกลุ่มไรเดอร์เหล่านี้เขาไม่ได้สวัสดิการไม่ได้ประกันสังคมแถมค่าแรงต่างๆหรือแม้กระทั่งตัวสัญญาอาจจะถูกเอาเปรียบจากบรรดาแพลตฟอร์มหรือไม่อย่างไรอันนี้ผมชวนตั้งเป็นประเด็นคำถามก่อนนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแต่มากไปกว่านั้นเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาครับมีภาพหนึ่งที่ทางโซเชียลมีเดียขอความช่วยเหลือแล้วก็แชร์กันแล้วผมกับทีมงานผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามผ่านทางโซเชียลมีเดียเนี่ยเห็นโพสต์เนี่ยทุกคนก็จะเห็นความเศร้าสลดใจผมขอทีมงานขึ้นภาพของไรเดอร์ที่จอดอยู่บนสะพานขึ้นมาภาพนึงนะฮะคือเป็นภาพมอเตอร์ไซค์ของบริษัทหนึ่งผมใช้ว่าบริษัทสีเขียวแล้วกันนะครับจะได้ไม่ไปพาดพิงกับตัวแพลตฟอร์มของเขาเพราะว่าท้ายที่สุดเราไม่รู้หรอกนะครับว่าคนที่เขาเป็นไรเดอร์ของบริษัทเนี่ยเขามีปัจจัยอะไรอย่างไรมีความเครียดมีปัญหาชีวิตหรือว่าได้รับผลกระทบอะไรยังไงในชีวิตแต่ว่าเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานยนต์เนี่ยไปจอดทิ้งไว้กลางสะพานพระราม7นะครับแต่สุดท้ายแล้วชีวิตเขาก็เอาคืนมาไม่ได้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแต่เราไม่ได้สรุปนะครับว่าปัญหาของเขาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรยังไงบ้างแต่วันนี้เราอาจจะมองเป็นประเด็นหนึ่งเรื่องของแพลตฟอร์มมันอาจจะมีผลกระทบต่อชีวิตเรื่องของการขับขี่ไรเดอร์มันเป็นธรรมมากน้อยขนาดไหนหรือว่าจริงแท้ขนาดไหนสำหรับการที่จะได้เท่าค่าแรงขั้นต่ำหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องชวนคิดชวนคุยต่อนะครับซึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเราใช้บริการพี่น้องไรเดอร์อยู่แล้วนะครับเวลาเราสั่งของหรือบางทีเรียกเขาเข้ามาเนี่ยนะฮะเราจะได้ราคาที่เผื่อบางทีมีคล้ายๆลักษณะของกิฟต์วอยเชอร์การลดราคาการหั่นราคาจะแพงนะครับแต่คุณไม่ว่าจะขี่รถขนส่งสิ่งของเองให้บริการขนของเหมือนประมาณว่าเป็นนายตัวเองจนถึง60,000 บาทเลยก็

ได้ค่าบริการทั้งหมดนะแล้วก็หักค่า

จะได้หรือเปล่านะครับนี่เสียเวลาสมมติผมยกเอาคนเรียกเนี่ยนะกรณีส

แรงงานระหว่างประเทศล่าสุดเมื่อวันที่12มิถุนายนที่193คือ5หลักหนึ่งคือตัวแพลตฟอร์ม

0: มาคุยกันต่อเปลี่ยนมุมคิดนะครับจากกรณีแรงงานแพลตฟอร์มที่ผมเล่าสู่กันฟังมีประเด็นปัญหาเยอะแยะมากมายในสภาพี่ๆน้องๆแรงงานแพลตฟอร์มก็มาแล้วกระทรวงดีอีก็ไปแล้วความเป็นธรรมมันจะเกิดขึ้นตรงกลางอย่างไรหรือสุดท้ายเราจะต้องเปิดทางกฎหมายไหมให้คุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มนะครับวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนมุมมองกันกับทางที่ปรึกษาคณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภาและท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วยนะครับไปคุยกันครับกับทางสว.เทวฤทธิ์มณีฉายครับสวัสดีครับสว.
1: ครับสวัสดีครับคุณณรงค์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังครับ
0: คือเมื่อสักครู่เนี่ยช่วงแรกผมอินโทรให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้ติดตามไปคือเราจะมีอนุสัญญา ILO ฉบับ193ซึ่งเพิ่งออกมาเมื่อเดือนมิถุนายน
1: ใช่
0: แต่ผมเชื่อว่าหลายประเทศก็อาจจะยังไม่ได้มีกฎหมายที่มันครอบคลุมตัวแพลตฟอร์มอะไรมากนักแต่อย่างอเมริกาเขาอาจจะมีแต่ว่าก็ต้องเรฟเฟอร์เรนซ์ว่าบางรัฐ
1: อาจจะใช่บางรัฐ
0: หรือว่าบางพื้นที่
1: บางรัฐบางพื้นที่แล้วก็ไม่ได้เป็นกรณีตัวอย่างที่อาจจะดีมากนักแต่ว่าบางรัฐก็ดีบางรัฐก็ไม่ดี
0: ทีนี้กลับมามองที่บ้านเราเนี่ย
1: ครับ
0: คือบ้านเรามีกฎหมายแรงงานคุ้มครองแรงงานก็หลายส่วนเหมือนกันแต่เฉพาะแรงงานแพลตฟอร์มเนี่ยคือเอาตรงๆมีหรือไม่มีฮะ
1: เนี่ยเวลาเราบอกว่าแรงงานใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: เขายังไม่ได้ชี้ว่าเขาเป็นแรงงานคือยังไม่นิยามว่าเป็นลูกจ้างครับพอยังไม่นิยามว่าเป็นลูกจ้างเนี่ยปัญหาเลยก็คือคุณก็จะไม่มีสถานะทางกฎหมาย ก็คือในพรบคุ้มครองแรงงานเนี่ยหรือพรบแรงงานสัมพันธ์เนี่ยซึ่งเป็นกฎหมายหลักของเกี่ยวกับแรงงานเนี่ยมันคุณจะมีสถานะหรือมีสิทธิต่างๆเนี่ยได้เนี่ยคุณต้องเป็นลูกจ้างก่อนและลูกจ้างใช่
0: คืออยู่ในนิยาม
1: ใช่ครับอยู่ในนิยามหรือลักษณะร่วมแต่ว่าสำหรับแรงงานแพลตฟอร์มเนี่ยฮะหรือไรเดอร์ก็ดีหรืออะไรเงี้ยแม่บ้านก็ดีเนี่ยที่อยู่ในระบบธุรกิจแบบแพลตฟอร์มเนี่ยถูกนิยามว่าเป็นพาร์ทเนอร์บ้างหรือมีความพยายามที่จะเรียกว่าเป็นแรงงานกึ่งอิสระอันนี้ก็จะมีความพยายามร่างพรบส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระใช่ไหมฮะก็เป็นกึ่งอิสระไปมันก็ยังไม่เข้ากรอบของแนวคำว่าลูกจ้าง
0: คือพูดง่ายๆนิยามเนี่ยไม่ได้แตะคำว่าแรงงานแต่อาจจะแบบเข้าไปครึ่งขาแล้วสูงขามีสองข้างเข้าไปขาหนึ่ง
1: นิยามไม่ใช่แต่ความจริงอาจจะใช่
0: ความจริงคือใช่ไปแล้วไง
1: ความจริงใช่
0: ผมเลยถามว่าคำว่าผมขอขยายความก็พาร์ทเนอร์กันคืออย่างต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะมองแพลตฟอร์มคือเป็นพาร์ทเนอร์จริงๆผู้ที่เป็นแรงงานเนี่ยคือมีส่วนร่วมสามารถที่จะสะท้อนสิทธิ์ตัวเองเรียกร้องนู่นนี่นั่นแต่พอบ้านเราอย่างแพลตฟอร์มก็แทบทุกแพลตฟอร์มเนาะเขาเป็นบริษัทข้ามชาติเข้ามาบ้านเราคือมันกลายเป็นช่องไหมนะที่เป็นแกปที่กลุ่มพี่น้องแรงงานแพลตฟอร์มเหล่านี้อาจจะถูกเอาเปรียบจากตัวแพลตฟอร์มเอง
1: มันก็เป็นเหมือนก็จริงๆแล้วผมก็ฟังข้อเรียกร้องของกลุ่มแรงงานเนี่ยก็มีอย่างน้อยหลักๆเนี่ยสองกลุ่มก็คือกลุ่มนึงเนี่ยก็อยากจะเป็นสถานะเป็นลูกจ้างเพราะว่าการมีสถานะเป็นลูกจ้างมันได้มาซึ่งสิทธิต่างๆมากมาย
0: คือชัดเลย
1: ใช่ครับแต่กลุ่มนึงก็กลัวว่าพอเป็นลูกจ้างเนี่ยไอความเป็นอิสระที่เขารู้สึกว่ามีความอิสระซึ่งเดี๋ยวอาจจะได้โอกาสพูดว่าจริงๆแล้วเขาอิสระจริงหรือเปล่าอันนั้นเขาอาจจะสูญเสียความเป็นอิสระไปหรือเปล่าเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาในส่วนตรงนี้ว่าการเคลื่อนไหวการเรียกร้องของกลุ่มแรงงานไรเดอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีมุมมองที่แตกต่างกันในส่วนนี้ด้วย
0: เหมือนเขากังวลว่าถ้าเขาไปเซ็นสัญญาและยอมรับว่าเขาเป็นลูกจ้าง
1: ครับ
0: หรือว่าแรงงานให้แก
1: ่ตอกบัตรหรือเปล่า
0: บ้านใดบ้านหนึ่งแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งเฮ้ยแล้วเราจะเห็นนะคุณผู้ชมทุกวันเนี้ยเวลาเขาขับเนี่ยบางคนเนี่ยหลายแบรนด์ฮะ
1: ใช่
0: เขียวก็มีส้มชมพูคือเหมาหมดอ่ะทั้งกระเป๋าทั้งเสื้อ
1: ครับ
0: เขาก็เกรงว่าเอ๊ะถ้าเขาต้องเลือกแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มนึงแล้วใช้สถานะว่าเป็นแรงงานหรือว่าลูกจ้างเนี่ยเขาก็จะหมดสิทธิ์แพลตฟอร์มอื่นใช่ไหมนี่คือข้อกังวล
1: ใช่ครับแต่จริงๆแล้วไอ้เรื่องมาตรการสากลอะไรแบบนี้มันก็จะมีแนวคิดแบบว่าสวัสดิการแบบพกพาหรือติดตัวคนงานนั้นๆน่ะไม่ผูกพันอยู่กับนิติสัมพันธ์กับและลูกนายจ้างคนใดคนหนึ่งก็คือสมมุติเข้าใจว่ามีสิงคโปร์มั้งฮะที่ให้สามารถอยู่ได้หลายแพลตฟอร์มแล้วก็แต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยก็จ่ายเงินสมทบตามสัดส่วนที่ลูกจ้างคนนั้นน่ะเขาทำงาน
0: พูดง่ายคือตามข้อตกลง
1: ตาม
0: เงื่อนไขกฎหมายนู่นนี่นั่น
1: ใช่ครับ
0: ของบ้านเขา
1: และเวลาที่ไรเดอร์เขาทำงานเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่กับค่ารอบเท่าไหร่กับแพลตฟอร์มนั้นนะดังนั้นก็จ่ายเงินสมทบตามสิ่งที่เขาได้อย่างเงี้ยครับ
0: มันก็น่าคิดเนาะคือไม่มีอะไรจะต้องไปยึดติดว่าคุณทำกับฉันแล้วคุณห้ามไปทำกับแบรนด์อื่นนะ
1: ใช่ครับ
0: ลักษณะแบบนี้ไปที่คำว่าอิสระเมื่อสักครู่สบ.บอกเองว่าอิสระจริงหรือเปล่าแล้วมัน มันมีเลเวลไหนไหมครับคำว่าอิสระเนี่ย
1: อันนี้จริงๆแล้วพรบที่มีตัวร่างอยู่เนี่ยครับพรบส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระเนี่ยแรกเริ่มต้นทีเนี่ยมันมาจากการเคลื่อนไหวของแรงงานนอกระบบหรือเคลื่อนไหวกันมานานแล้วคือเวลาพอพูดถึงแรงงานนอกระบบมันก็ชัดว่าคนที่ไม่อยู่ในมาตราที่33ตามประกันสังคม
0: ประกันสังคม
1: ใช่ไหมฮะทีนี้พอมามีสถานะที่แปลกขึ้นมาอย่างเช่นในเราก็มีการเติบโตของแรงงานแพลตฟอร์มมีกิ๊กอีโคโนมีขึ้นมาเนี่ย
0: uh-huh.
1: มันก็มีกลุ่มลูกจ้างกลุ่มนี้เข้ามาเขาก็เลยเอามาเมิร์ซกันกลุ่มนั้นก็เลยไม่รู้จะนิยามยังไงจากแรงงานนอกระบบก็กลายเป็นแรงงานอิสระไปและกลุ่มนี้ก็ดูว่ามันจะไม่อิสระเต็มร้อยหรือเปล่าก็เลยเป็นกึ่งอิสระไอ้ที่บอกว่าไม่อิสระเต็มร้อยเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะครับ หนึ่งก็คือเราถูกควบคุมโดยอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มคุณจะจ่ายงานคุณจะแบนคุณจะอะไรเงี้ย
0: เขาเห็นหมดแล้วว่าเราอยู่ตรงไหนทำอะไร
1: อ
0: ่
1: ะใช่ครับเหมือนเวลาเราเล่นถ้าเราไม่ได้เป็นอยู่ในแพลตฟอร์มการจ้างงานเนี่ยเราอยู่ในโซเชียลมีเดียเวลาเราถ่ายฟีดผมเป็นเพื่อนกับคุณณรงค์ฤทธิ์เนี่ยบางทีก็เจอบางทีก็ไม่หายไปเลย
0: ทำอะไรนู่นนี่นั่น
1: ใช่เราไม่ได้เจอทั้งโพสทุกโพสไง
0: อารมณ์เหมือนถูกติด GPS
1: ถูกต้องครับแล้วก็มันก็จะเป็นเงื่อนไขที่ควบคุมกำกับว่าเฮ้ยคุณจะจ่ายงานให้กับคนนี้จะฟีดงานให้คนนี้หรือแม้กระทั่งจะแบนกับคนนี้อะไรเงี้ยฮะมันก็เป็นเงื่อนไขในการควบคุมยังไม่รวมถึงยูนิฟอร์ม
0: ครับ
1: ยูนิฟอร์มอีกนะครับที่จะเป็นการควบคุมแล้วก็บทลงโทษใช่มั้ยฮะเวลาที่ถ้าหากว่ามีการทำผิดอะไรก็มีการแบนการแม้กระทั่งการระงับบัญชีไปเงี้ยครับอันเนี้ยมันเข้าข่ายของการมีอำนาจในการบังคับบัญชานะครับซึ่งนั่นแหละครับถือว่าเป็นจริงๆแล้วถือว่าเป็นลูกจ้างนะครับแล้วยังไม่รวมถึงเวลาเราใช้คำว่าพาร์ทเนอร์เนี่ย
0: ครับ
1: สมมุติคุณณรงค์ฤทธิ์มาเป็นพาร์ทเนอร์ในหุ้นในธุรกิจของผม
0: แต่คำว่าพาร์ทเนอร์นี่มันก็เหมือนกับเสมอกันอยู่นะครับส
1: องถูกครับถ้าคุณณรงค์ฤทธิ์มาเป็นธุรกิจกับผมแล้วคุณณรงค์ฤทธิ์ในสถานะพาร์ทเนอร์
0: พาร์ทเนอร์คือหุ้นส่วนนะพูดง่ายๆ
1: ใช่แล้วปลายปีคุณก็ต้องได้กำไร
0: ปันผล
1: ถูกแต่แรงงานแพลตฟอร์มไม่ได้กำไรครับใช่ไหมเวลาที่คุณสร้างมูลค่าให้กับแพลตฟอร์มเนี่ยแพลตฟอร์มมันก็จะมีแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับหรือนับถือขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งพวกทุนอะไรต่างๆหรือว่าทรัพย์สินต่างๆที่ของแพลตฟอร์มนะเพิ่มพูนขึ้นเนี่ยแต่ว่าแรงงานเองเนี่ยได้เพียงแค่ค่ารอบเท่านั้นใช่ไหมฮะแล้วสุดท้ายแล้วก็ถ้าหากว่าผิดพลาดอะไรก็อาจจะถูกเลิกจ้างหรือว่าโดยการแบนด้วยการระงับบัญชีอะไรอย่างนี้ครับอันนั้นโดยสภาพเนี่ยความเป็นพาร์ทเนอร์ก็ไม่ได้ความเป็นอิสระก็ไม่จริงนะครับดังนั้นผมก็เลยคิดว่าดังนั้นดูสภาพแบบเมื่อมีความเป็นคุมเครือเนี้ยทั้งที่เขาก็มีสถานะควรจะเป็นลูกจ้างเนี่ยครับก็อีกสายนึงก็คือก็นิยามไปเลยอย่างเช่นข้อเรียกร้องคือไม่ต้องออกกฎหมายใหม่เลยก็แค่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยก็ออกกฎกระทรวง
0: กฎกระทรวง
1: ใช่ก็นิยามไปเลยว่าเนี่ยแรงงานที่ลักษณะแบบเนี้ยที่มีการจ้างงานผ่านระบบแพลตฟอร์มเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกจ้างแล้วก็เข้าสู่ระบบของพรบคุ้มครองแรงงานแล้วก็พรบแรงงานสัมพันธ์ไปเนี่ยครับก็มันอันนี้แบบเร็วไม่ต้องไปออกกฎหมายใหม่ไม่ต้องไปพยายามที่จะสร้างกระบวนการใหม่ๆสร้างกลไกในเชิงสถาบันใหม่ๆก็คือนิยามเข้าไปเลยว่าเป็นลูกจ้าง
0: เพราะว่าพอออกกฎหมายใหม่มันก็มีกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติต้องไปรับฟังความคิดความเห็นนู่นนี่นั่นโอเคแต่ถ้าเอาเร็วสุดเพื่อพี่น้องชาวแพลตฟอร์มก็คือออกเป็นกฎกระทรวงทีนี้เมื่อสักครู่สวพูดถึงกระทรวงแรงงาน
1: ครับ
0: ผมมองตัวคำว่าเศรษฐกิจแพลตฟอร์มหรือตัวแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็มี DE เข้ามาเกี่ยวมันต้องทำงานล้อกันไหมสองกระทรวงเนี่ย
1: ใช่ก็อย่างลาล่ามูฟน่าจะเกิดมาสักครู่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็วันที่27สิงหาที่ผ่านมามีการไปเจรจากันเนี่ย
0: กับกระทรวง DE กับ
1: กลายเป็นกระทรวง DE เป็นหัวโต๊ะในการเจรจา
0: คือก็เลยบอกว่าเขาจับเฉพาะตัวแพลตฟอร์มไหมเพราะว่าอย่างตัวแพลตฟอร์มก็บอกว่าแต่เดิมเนี่ยกิโลเมตรหนึ่งเคยได้10บาท10กว่าบาทตอนนี้เหลือกิโลเมตรละ3บาทคุณผู้ชมผู้ฟังมันคืออะไร
1: ยังไม่รวมถึงโทษแบนที่แบน3วันแบนทีเดียว3วันอันนี้แต่ว่าเขาเหมือนเจรจาก็ยอมว่าเหลือแบนได้แค่1วัน
0: คนละฝ่าย
1: ครับก็อันนี้โจทย์กลับมาที่ว่าตกลงใครจะเป็นเจ้าภาพในการที่จะเป็นเวทีในการเจรจาต่อรองระหว่างกลุ่มที่จะเรียกว่าลูกจ้างจะเรียกว่าพาร์ทเนอร์จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่กึ่งอิสระก็แล้วแต่กับฝ่ายที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็คือเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยกลุ่มหนึ่งก็บอกวิ่งไปหากระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานก็โยนมาหา DE กระทรวง DE ก็อาจจะไปหากระทรวงคมนาคมเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการขนส่งขนส่งโอเคครั้งเนี้ยกระทรวง DE รับจบเหมือนว่ารับเป็นตัวโต๊ะ
0: ก็คือดูตัวแพลตฟอร์ม
1: ใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือพอถ้ามันกลไกแบบนี้มันทำให้เกิดการแยกย่อยว่าเนี่ย กระจัดกระจายจริงๆแล้วแรงงานเนี่ยเวลาที่เขาถูกแยกย่อยเนี่ยอำนาจในการต่อรองมันก็ต่ำลงไปอีก
0: ก็จะยิ่งน้อยลง
1: ใช่ครับดังนั้นอันเนี้ยมันแม้ว่าจะมีความคืบหน้าแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดูแปลกๆผมคิดว่าถ้าหากว่าเมื่อนิยามว่าเป็นลูกจ้างเนี่ยกลไกมันก็จะไปสู่ถ้าเกิดมีการพิพาทแรงงานมันก็จะมีคณะกรรมการแรงงานอะไรต่างๆที่เข้ามาดูอะไรเงี้ยครับผมคิดว่านั้นมันจะชัดเจนมากกว่าแล้วก็มันจะแสวงหาจุดร่วมมากกว่าใช่ไหมครับอันนี้แต่กลายเป็นว่าอันนี้มันก็แยกไปอยู่กระทรวง DE อะไรเงี้ยครับ
0: หรือผมมองอีกมุมนึงเนาะพอขึ้นชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นในบริบทของแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นมองที่ตัวแพลตฟอร์มเป็นหลักไหมเพราะว่าถ้าเราทำความเข้าใจคืออย่างหลายๆแพลตฟอร์มหลายๆบริษัทเขาเข้ามาเนี่ยคือล้วนเป็นบรรษัทข้ามชาติหรือว่าจากต่างชาติทั้งนั้นแหละคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทีนี้เราอาจจะเอาตัวกติกาของแพลตฟอร์มเป็นหลักไหมเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับกลุ่มคนที่เขาเป็นพาร์ทเนอร์หรือเป็นแรงงานอิสระอะไรก็ตามเนี่ยเอาเป็นเฮดก่อนมันน่าจะเจรจาได้ไหมอ่ะตรงเนี้ย
1: มันควรจะเป็นอย่างนั้นมันควรจะเจรจากับระหว่างลูกถ้าพูดในเชิงอุดมคติก็คือระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างแบบเจรจาแบบเขาเรียกว่าทวิภาคีไปเลย
0: ทวิภาคี
1: ใช่ก็คือแล้วก็ลูกจ้างเองเนี่ยก็มีอำนาจในการต่อรองจริงๆก็คือเช่นเรื่องของสามารถที่จะรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่จริงๆก็เป็นข้อเสนอของคณะศึกษาเรื่องนี้ที่ทำของคณะในอนุกรรมการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานของวุฒิสภาก็มีข้อเสนอว่าก็ควรจะมีสิทธิในการรวมกลุ่มแต่ง่ายนิดเดียวถ้าคุณนิยามว่าเป็นลูกจ้างเข้าสู่แรงงานสัมพันธ์
0: คือจบเลยใช่ไหม
1: ก็คือมีสิทธิในการรวมกลุ่มและถ้าเกิดคุณมีการรวมกลุ่มเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยเวลาคุณเป็นแรงงานหนึ่งคนเข้าไปสมัครแพลตฟอร์มเนี่ยคุณอาจจะโพสต์บ่นในโซเชียลสักพักแล้วถ้าเกิดถูกตรวจเจอเนี่ยก็ถูกแบนไปเลยก็ถูกแบนไปเลยแต่ถ้าเกิดคุณรวมตัวกันจาก1เป็น10จาก10เป็น100จาก100
0: เป็นเครือข่ายกัน
1: ใช่เป็นสหภาพกันเนี่ยมันจะมีอำนาจเวลาคุณมาส่งเสียงทีเนี่ยเขาก็จะฟัง
0: ผมติดใจนิดเดียวสมมุติเอาโอเคเราจะมีการรวมแรงงานเป็นสหภาพเป็นนู่นนี่นั่นแต่ถ้าตัวแพลตฟอร์มเขาไม่ยอมแหละครับสวเทวฤทธิ
1: ์เออครับก็นั่นแหละครับมันเป็นอำนาจที่ก็ต้องงัดข้อกันนะครับหมายถึงว่ามันที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วที่คุณณรงค์ฤทธิ์เห็นถึงพวกสวัสดิการต่างๆลาข้อสิทธิลาข้อแม้กระทั่งประกันสังคมอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้จากการที่ฝ่ายนายจ้างเขาเรียกว่าใจดีมอบให้
0: คือไม่ได้ให้ฝ่ายเดียวมันจะต้องมีทั้งฝ่ายนายจ้างจ้างคุยกันต้อง
1: ตัดจะให้ฝ่ายเดียวก็อย่างนี้ไม่ได้ใจดีให้แต่มันมาเกิดมาจากการเรียกร้องของกลุ่มคนงานนี่แหละครับ
0: และมีเงื่อนไข
1: ใช่ครับก็คือการรวมกลุ่มการเรียกร้องของคนงานเนี่ยจนกระทั่งเราได้มาเนี่ยลาคลอดมาถึงมีสิทธิในเรื่องของลาคลอดเรื่องประกันสังคมเรื่องการว่างงานอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้มาจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มแรงงานทั้งนั้นแต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะสร้างระบบอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศให้แรงงานของเขาเหล่านั้นเนี่ยมีสิทธิ์เบื้องต้นเลยคือสามารถที่จะรวมกลุ่มกันได้และการรวมกลุ่มนั้นมีสถานะในการคือกลไกในเชิงสถาบันรัฐเช่นกลไกทางกฎหมายในการรองรับว่าเขาอะรวมกลุ่มเขาชอบด้วยกฎหมาย2เวลาเขายื่นข้อเรียกร้องอาจจะมีข้อเรียกร้องไปเนี่ยมันมีสิทธิที่จะทำให้ในจ้างเนี่ยต้องมาคุยมาเจรจาเนี่ยครับก็เป็นเรื่อง
0: ผมมองย้อนกลับไปได้ไหมครับสวเทวฤทธิ์คุณผู้ชมนึกตามผมนะคือก่อนที่แพลตฟอร์มจะเข้ามาถ้าเรามีกติกากลไกหรือเงื่อนไขว่าคุณต้องยอมรับสิ่งที่สวพูดทั้งหมดเนี่ยคือจากพาร์ทเนอร์คุณอาจจะไปทำประเทศอื่นมานะแพลตฟอร์มไปอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งบนโลกใบนี
1: ้
0: คุณอาจจะใช้ว่าพาร์ทเนอร์แต่เมื่อคุณเข้ามาในประเทศไทยคนที่มาทำงานกับคุณต้องให้เป็นแรงงานและ1 2 3 4 5จะต้องมีสิ่งที่เราคุยกันเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นข้อตกลงกับเขาก่อนที่จะมาเปิดให้บริการในประเทศไทยคือถ้าย้อนกลับไปที่จุดตั้งต้นตรงนั้นเนี่ยมันได้ไหมหรือมันทันหรือเปล่า
1: ผมคิดว่าอันนี้มันก็อยู่ในกระบวนการอย่างเช่นเมื่อกี้คุณณรงค์ฤทธิ์พูดถึงเรื่อง ILO ฉบับที่193ใช่ไหมครับที่เพิ่งมีมติขององค์การแรงงานระหว่างประเทศใช
0: ่ครับ
1: เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยว่าด้วยเรื่องของแรงงานการจ้างงานที่มีคุณค่าในระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์มจริงๆแล้วประเทศกลุ่มประเทศที่ตื่นตัวเรื่องนี้เร็วและก่อนเพื่อนก็คือสหภาพยุโรปมันมีเรื่องPlatform Work Directive ของ EU นะครับซึ่งอันเนี้ยออกมาตั้งแต่ปลายเกือบ2ปีแล้วก็คือปลายปี67
0: ครับ
1: แล้วก็มีเงื่อนไขว่าประเทศสมาชิกของ EU เนี่ยจะต้อง ออกกฎหมายในประเทศตัวเองเนี่ยเพื่อรองรับหลักการอย่างน้อย3ข้อด้วยกันเช่นเรื่องของการสันนิษฐานก่อนว่าต้องเป็นลูกจ้างคือเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเวลาลูกจ้างเองต้องเรียกร้องว่าฉันคือลูกจ้างเนี่ยก็ต้องไปฟ้องศาลใช่ไหมฮะแต่หลักการเนี้ยก็คือให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าคนที่มาสมัครงานอยู่ในแพลตฟอร์มเนี่ยเขาคือลูกจ้างของแพลตฟอร์มก่อนเลยและถ้าหากว่าแพลตฟอร์มไม่พอใจหรือไม่เห็นด้วยก็ไปฟ้องเอาดังนั้นฝ่ายที่จะต้องเป็นผู้ที่ต้องแอคทีฟหรือเป็นผู้ที่ต้องดำเนินเรื่องเนี่ยต้องเป็นฝ่ายนายจ้างไม่ใช่ฝ่ายลูกจ้างใช่ครับสองก็คือเรื่องของค่าตอบแทนที่เป็นธรรมซึ่งอันนี้จะต้องมีการกำหนดค่ารอบค่าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สามก็คือเรื่องของความโปร่งใสของอัลกอริทึ
0: ม
1: เราก็จะมีมือที่มองไม่เห็นใช่ไหมเวลาที่จะเอ้ยทำไมเราถูกแบนทำไมเราถูกลด
0: ดาวน้อยได้มากได้อะไรทำไมฉันถูกตัดสิทธิ์ทำไมฉันอย่างนั้นอย่างน
1: ี้แพลตฟอร์มบอกว่าอ๋อมันเป็นกลไกอัตโนมัติกลไกอัลกอริทึม
0: ครับ
1: ที่ข้อเสนอตรงนี้ก็คือมันต้องมีความโปร่งใสเวลาคุณจะเอาเทคหรือว่าใส่เงื่อนไขเมคานิซึมเข้าไปเนี่ยในแพลตฟอร์มในอัลกอริทึมเนี่ยว่าจะเปลี่ยนรูปแบบยังไงเนี่ยคุณต้องโปร่งใสให้จะเรียกพาร์ทเนอร์กันให้แรงงานที่อยู่ในแพลตฟอร์มเนี่ยเขารู้ด้วยหรือจะเปลี่ยนก็ต้องมีส่วนร่วมในการกำกับหรือว่าการกำหนดด้วยไม่ใช่อยู่ดีคุณเปลี่ยนโดยพลการหรือเปลี่ยนโดยลำพังไม่ได้นะครับหรือแม้กระทั่งถ้าหากว่าถูกแบนก็ต้องมีกลไกในการอุทธรณ์นะครับกลไกในการไต่สวนไม่ใช่ว่าพอถูกแบนปุ๊บจบเลยคือวันนั้นไม่ได้ขับเลยใช
0: ่
1: ต้องมีกลไกระหว่างกระบวนการในการตรวจสอบเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ในการที่จะขับแก๊ปขับอะไรก็ว่าไปอยู่นะครับดังนั้นอันนี้เป็นหลักการ3ข้อที่ทางหลักของ EU Platform Work Directive เนี่ยที่เขาเสนอมาแล้วก็ทำต้องให้ประเทศสมาชิกเนี่ยจะต้องออกภายใน2ปีซึ่งธันวาเนี่ยจะต้องออกให้หมดทั้งสหภาพยุโรปอย่างเงี้ยครับซึ่งแล้วไทยเองเนี่ยก็จะต้องไปทำ
0: FTA
1: กับ EU
0: ครับ
1: ดังนั้นก็จะต้องเอารับเอาคุณค่าเหล่านี้ซึ่งแน่นอนว่าคุณค่าหนึ่งก็คือคุณค่าในเรื่องของสิทธิในการรวมกลุ่มเจรจาต่อรองของแรงงานแล้วก็เรื่องนี้เรื่องแนวทางในการคุ้มครองแรงงานในอุตสาหกรรมแพลตฟอร์มอุตสาหกรรมดิจิทัลเนี่ยครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันก็เลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องอนุวัตไปตามกระแสของโลกเพราะว่าเรื่องนี้คือแรงงานกลุ่มนี้มันเป็นแรงงานใหม่มันเพิ่งอุบัติขึ้นมาเพราะว่าเราเพิ่งมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการ
0: แพลตฟอร์มเรานี่แหละ
1: ใช่เราก็เพิ่งมาจริงๆแล้วก็บูมตอนช่วงโควิด1ปี2019นะครับดังนั้นกฎหมายมันอาจจะยังไม่รองรับหรือคำนิยามอะไรก็ยังไม่รองรับตอนแรกอาจจะเป็นแบบเหมือนเป็นอย่างกึ่งทางการกึ่งไม่ทางการบ้างอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยพอมันลงหลักปักฐานแล้วก็มีคนประกอบอาชีพตรงนี้เป็นกิจลักษณะแล้วผมคิดว่ามันก็ต้องมีกลไกในการปกป้องคุ้มครองครับ
2: คือตัวเลขเนี่ยเอาบอกตรงๆถ้าเรากรุ๊ปปิ้งจริงๆนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังน่าจะรวมๆทั้งประเทศผมว่าเป็นแสนนะ
1: อ่ะใช่ครับมันไม่มีปัญหาเลยคือเราไม่สามารถเข้าถึงตัวเลขของแรงงานแพลตฟอร์มได้เต็มที่เพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นของธุรกิจของเขาน
2: ี่คือเช็คลิสต์ไม่ได้เลยครับว่าแต่ละแบรนด์ไม่ได้เลย
1: มันต้องอยู่ที่ธุรกิจของเขาอ่ะ
2: โอ้
1: ยกเว้นเขาจะกรุณาน
2: อกจากเขาเปิดเผย
1: เขาใช่ยกเว้นเขาจะกรุณาแต่คร่าวๆเนี่ยประมาณหลายแสนคนถ้าทั้งโลกเนี่ยประมาณ100กว่าล้านคน
2: โอ้โห
1: แรงงานในอุตสาหกรรมแพลตฟอร์มซึ่งมีทั้งไรเดอร์มีทั้งแม่บ้านมีพวกรับงานแบบว่าย่อยๆเช่น
2: ที่เขาเป็นอิสระฟิลเหมือนฟรีแลนซ
1: ์ใช่รับงานแปลรับงานถอดเทปรับงานต่างๆอย่างเงี้ยก็มีเยอะแยะมากมาย
2: ไม่ใช่แค่กลุ่มไรเดอร์นะแต่วันนี้เราเอาเฉพาะตัวไรเดอร์ก่อนเพราะเป็นปัญหาจริงๆในสังคมไทยผมย้อนกลับนิดนึงได้ไหม
1: ครับครับ
2: เคยเห็นประเทศไหนไหมที่แพลตฟอร์มหันราคาแข่งกันขนาดนี้นอกจากประเทศไทย
1: ผมว่าโดยเริ่มต้นเนี่ยมีทุกประเทศแล้วครับเบื้องต้นเนี่ยก็เรียกว่าเหมือนมาด้วยพยายามที่จะรีคูทคนนะครับทำยังไงถึงจะดึงดูดให้คนเข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมนี
2: ้
1: ก็ต้องดั้มทุ่มจะเรียกว่าทุ่มตลาดก็ได้ครับดั้มราคาก็คือทำให้ช่วงเนี่ยคนก็บ่นกันนะว่าคนที่ทำงานไรเดอร์เนี่ยยิ่งทำค่ารอบยิ่งลดลง
2: ยิ่งน้อยลง
1: คือปกติเวลาเราทำงานเนี่ยมันต้อง
2: ได้ขึ้นสิยิ่งทำยิ่งได้มาก
1: ใช่คร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้ยิ่งทำยิ่งได้น้อย
1: ยิ่งลดครับเพราะว่าช่วงแรกเขาดั้มไงครับเขาเหมือนทุ่มตลาดเพื่อให้ดึงดูดคนเข้ามาพอคนเข้ามาในปริมาณที่พอแล้วอันเนี้ยอำนาจการต่อรองมันก็จะมีคนที่แพลตฟอร์มบางอันเนี่ยที่มาแล้วก็จากไปเพราะสู้ไม่ไหวจนกระทั่งเหลือไม่กี่เจ้าพอไม่กี่เจ้าเนี่ยปุ๊บเนี่ยพอก็สามารถที่จะกำหนด
2: โอ้ยนี่เขาคอนโทรลเราได้สบายเลยสิพอมีไม่กี่เจ้านี่เขาก็เหมือนกับแทนที่คนเยอะคนจะไปต่อรองกับแพลตฟอร์มได้กลายว่าแพลตฟอร์มเนี่ย
1: ถูก
2: ต่อรองเราได้
1: ผมคิดว่าอีกหน่วยงานนึงที่จะต้องคุยหรือว่าต้องพิจารณาคือ คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเพราะว่าเวลาจำนวนเหลือน้อยเจ้าเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยก็คือทั้งฝั่งผู้ที่เป็นไรเดอร์หรือผู้ที่เป็นผู้แรงงานในระบบอุตสาหกรรมนี้และผู้ที่ใช้บริการก็จะเสียเปรียบเราเป็นผู้บริโภคหรือผู้รับบริการเองเนี่ยเราก็อาจจะถูกปรับราคาหรือเปลี่ยนราคา
2: แทบจะไม่มีสิทธิ์ได้เลือกอะไรเลย
1: นั่นแหละครับนี่ก็เป็นสภาพที่เป็นแล้วก็ผมคิดว่าอันเนี้ยผมว่าเป็นธรรมชาติของทุกประเทศที่จะเป็นแบบนี้เพราะว่ามันเป็นเศรษฐกิจใหม่ถ้าเกิดกฎหมายที่มันไม่แข็งแรงนะครับ แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของขบวนการแรงงานที่อาจจะไม่ตื่นตัวหรือว่าไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือหรือมาเสริมกำลังของกลุ่มแรงงานกลุ่มนี้ช่วงแรกๆก็จะเป็นแบบนี้หมดแต่ถ้าเกิดประเทศไหนที่มีกระบวนการอย่างประเทศยุโรปเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันมีหลักการของสหภาพยุโรปเนี่ยคร
2: ับ
1: ก็แปลว่ากลุ่มประเทศของนี้มีกระบวนการสหภาพแรงงานที่แข็งแรงเขาก็เลยตื่นตัวเรื่องนี้แล้วก็เลยมีการวางกฎระเบียบที่จะใช้ร่วมกันอย่างเงี้ยคร
2: ับ จริงๆปัญหาเหล่านี้เราประสบแล้วก็รับรู้มาหลายปีแล้วณวันนี้ถ้ามองการประเมินช่วงตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาคิดว่ามันดีขึ้นมันยังเท่าเดิมหรือมันเป็นไปในทิศทางไหนฮะปัญหาเหล่านี้
1: คือโดยสภาพถ้าโดยกลไกตลาดก็คือแย่ลงเพราะว่าตอนแรกเขาก็ค่ารอบมันดีขึ้นใช่ไหมฮะแต่ว่าด้วยความแต่ถ้าเกิดมองในมิติของการตื่นตัวแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนไหวเนี่ยฮะอย่างเช่นเราพูดถึงลาฟมูฟเนี่ยฮะมันก็มีกระบวนการและมีกระบวนการในการเจรจาต่อรองแล้วก็กลุ่มแรงงานไรเดอร์เหล่านี้หรือคนขับส่งของส่งคนเนี่ยเขาก็มีการรวมกลุ่มรวมตัวกันพอมีการรวมกลุ่มรวมตัวกันเนี่ยมันก็จะมีการกั่นกรองมีข้อเสนอข้อเรียกร้องต่างๆแล้วก็ภาครัฐเองเนี่ยก็รับเอาข้อเรียกร้องข้อเสนอเหล่านี้มาจนกระทั่งมีร่างกฎหมายต่างๆเนี่ยแม้ว่าผมว่าไอ้ทางที่ง่ายที่สุดก็คือการนิยามให้เขาเป็นลูกจ้างเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็มีถ้าไม่นิยามก็มีร่างพรบส่งเสริมและคุ้มครองอาชีพแรงงานอิสระ
2: อ
1: ันเนี้ยก็อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะช่วยอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะมีข้อบกพร่องบ้างอย่างเช่นไม่ได้นิยามว่าเป็นลูกจ้างพอไม่ได้นิยามว่าเป็นลูกจ้างเนี่ยการจะเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33เนี่ยก็ไม่ได้
2: ไม่ได้อีก
1: ใช่แล้วก็รวมไปถึงเรื่องสิทธิในการรวมกลุ่มต่อรองก็ไม่
2: ม
1: ีแต่ว่าอาจจะยังมีเบื้องต้นอย่างเช่นเรื่องของการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรร
2: ม
1: หรือการประกันอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยครับผมคิดว่าอย่างน้อยก็มีอย่างนี้แต่ถ้าอย่างมากก็ควรจะมีไปถึงตรงนั้นนะครับแต่นั่นแหละก็ผมคิดว่าถ้าพูดในแง่ของความพยายามเรียกร้องแล้วก็การการเสนอข้อเสนอในเชิงสถาบันต่างๆทั้งกฎหมายทั้งนโยบายต่างๆเนี่ยผมคิดว่าณปัจจุบันเนี่ยมันขยับเข้าไปมากเพราะว่าเราเองก็นอกจากเรื่องต่องของการคนในประเทศแล้วอ่ะเราก็ต้องไปดีลไปสัมพันธ์กับต่างประเทศแล้วก็เรามีหลักการที่จะต้องปฏิบัติอย่างท่านรัฐมนตรีแรงงานเองก็ไปคุยไปวงประชุมที่เจนีวาใช่ไหมครับ ILO มาเนี่ยครับก็รับเอาอนุสัญญามาแต่ก็ยังไม่ได้รับรองนะฮะแต่ว่าก็รับเอาไอเดียมาแล้วก็มาร
2: ับหลักการเข้ามา
1: ใช่มาศึกษากับตัวของร่างที่มีอยู่ว่าจะทำยังไงให้มันสอดคล้องกับตัวILO ฉบับที่193นั้น
2: แสดงว่าถ้าผมมองแบบนี้มันเหมือนจะทิศทางดีขึ้นแหละ
1: พูดด้วยความหวัง
2: พูดด้วยความหวังทิศทางดีขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนหลายๆคนมองว่าคือเฉพาะผู้ที่เข้าไปอยู่ในวงจรนี้ผมใช้คำนี้นะฮะสำหรับผู้ที่เข้าไปเป็นแรงงานหรือเป็นพาร์ทเนอร์อะไรเนี่ยซึ่งมันไม่มีคำว่าแรงงานรองรับไงหลายๆคนก็พร้อมใจที่จะเข้าไปกันมันสะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้ยึดติด กับคำว่าแรงงานเราก็จะต้องขยับอะไรยังไงตรงไหนบ้างไหม
1: มันก็จะมันจะมีคนที่ก็รู้สึกว่าตัวเองอยากจะเหมือนกับเป็นประกอบอาชีพอิสระไม่ได้เป็นแรงงานฉันจะขับหรือไม่ขับวันนี้ฉันอารมณ์ไม่ดี
2: ตามความสะดวก
1: งานตามสะดวกแต่ว่าเนี่ยแหละครับถึงที่สุดแล้วเนี่ย เราเองก็มีหน้าที่หรือแม้กระทั่งรัฐเองหรือกรมกระทรวงแรงงานเองเนี่ยก็ควรจะมีหน้าที่ในการชี้ให้เห็นว่าถ้าหากว่าคุณนิยามตัวเองว่าเป็นแรงงานเนี่ยมันมีกลไกในการที่จะรองรับหรือซัพพอร์ตหรือว่าคุ้มครองสิทธิของคุณนะครับผมคิดในวงเสวนาเมื่อกลางเดือนสิงหาที่ผ่านมาเองที่กรรมธิการจัดใช
2: ่
1: ครับมันก็มีคนที่เรียกร้องว่าฉันไม่อยากนิยามตัวเองว่าเป็นแรงงานแหละแต่ใช่มีแต่ว่าเขาเองเนี่ยก็รู้สึกว่าปัญหาที่ผ่านมาก็คือถ้าสมมติว่าเขาต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคมเนี่ยปัญหาเลยก็คือทางประกันสังคมเองหรือกระทรวงแรงงานเองเนี่ยไม่เคยสื่อสารว่าเขาจะได้สิทธิ์อะไรด
2: ัง
1: นั้นผมคิดว่า
2: ใ
1: ช่ผมคิดว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือฝ่ายกำหนดนโยบายอะไรเงี้ยหรือคนที่มีหน้าที่ในการที่จะอธิบายก็ควรอธิบายให้มากเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาเองรู้สึกว่าพอฉัน ฉันจะไปสู่ระบบประกันสังคมเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นโครงข่ายในการรองรับเวลาที่วันใดวันหนึ่งเราตกงานวันใดวันหนึ่งเราไม่มีงานทำเนี้ยมันก็จะมี
2: คือเขาอยากมีความเป็นอิสระแต่ก็อยากได้สิทธิ์ที่มันเกี่ยวกับประกันสังคมด้วย
1: ใช่
2: เพราะว่ารองรับวันดีคืนดีเราก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ครับแต่ปัญหาเลยก็คือเขาอาจจะยังไม่รู้ความชัดเจนคือไอ้โครงข่ายที่เป็นตะข่ายรองรับเซฟตี้เน็ตเนี่ยเซฟตี้เน็ตบางทีมันพอมันอธิบายไม่ชัดตะข่ายนั้นอันนี้เป็นกรงขังหรือเปล่าฉันจะไปถูก
2: มัดรวบเราเลยทีเดียว
1: จำกัดว่าไอ้ความเป็นอิสระที่ฉันรู้สึกว่าอยากจะขับไปไหนอยากจะขับแอปไหนก็ได้อย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าสูญเสียอิสระภาพตรงนั้นไปแล้วซึ่งไม่จริงนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยมันก็ต้องสื่อสารให้ชัดเจนว่าเขาควรจะได้สิทธิอะไรบ้างอะไรเงี้ยคร
2: ับสุดท้ายฮะเราคุยกันมายาวพอสมควรนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแต่มันเป็นผมเชื่อว่ามันเป็นแต่ละมุมมองที่จะต้องค่อยๆขยับและเปลี่ยนกันไปขยับทั้งทีเปลี่ยนมุมคิดทั้งทีเดียวเลยใช่ไหมฮะหลายภาคส่วนเลยเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ย
1: ผมคิดว่านั่นแหละอย่างที่ผมบอกว่าสวัสดิการหรือแม้กระทั่งสิทธิต่างๆเนี่ยมันไม่ได้โดยที่อยู่ดีเขามอบให้มา อยู่ดีเขาเรียกว่าแบบเหมือนฝนโปรยมาทำให้เรารู้สึกชุ่มฉ่ำมันไม่มีมันอยู่ที่การรวมกลุ่มการต่อสู้
2: เจรจา
1: ใช่รวมกลุ่มการเจรจากันผมคิดว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยแม้กระทั่งไรเดอร์เองเนี่ยก็มีเส้นทางนะฮะการเดินทางหรือข้อเรียกร้องที่แตกต่างกันแต่ทั้งสุดแล้วเป้าหมายปลายทางเนี่ยของเขาเองก็คือต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีทำงานยังมีคุณค่ายังมีสมศักดิ์ศ
2: ร
1: ีในสังคมนี้แล้วก็ได้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมผมคิดว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยการรวมกลุ่มการส่งเสียงการรวมกันส่งเสียงกันเนี่ยครับมันจะทำให้ไอ้สิ่งที่เราหวังได้เนี่ยมันจะกลับมันจะได้มาผมคิดว่าอันเนี้ยสำคัญที่สุดก็คือการรวมกลุ่มการเรียกร้องไปในทิศทางหรือว่าแนวทางที่เป้าหมายปลายทางเนี่ยเดียวกัน
2: คือปลดล็อกอะไรบางอย่างนะวันนี้เราได้เปลี่ยนมุมคิดนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรอการขยับวันนี้ขอบคุณสว.เทวฤทธิ์มณีฉายครับมาเปลี่ยนมุมคิดด้วยกันครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ให้กำลังใจกับทางพี่น้องไรเดอร์ด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นและสว.เทวฤทธิ์มณีฉายพร้อมทีมงานขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาผู้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาขอนำเสนอสารคดีพิเศษชุดน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภาวันนี้เสนอตอนพระราชประวัติแห่งเจ้าฟ้านักกฎหมายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพระองค์ประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเจริญพระชันษาท่ามกลางการปลูกฝังคุณธรรมความรับผิดชอบและการศึกษาอันเข้มแข็งจนทรงมีความโดดเด่นทั้งด้านวิชาการและการทรงงานเพื่อสังคมในด้านการศึกษาพระองค์ทรงศึกษาระดับอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนราชินีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนฮีทฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิตรดานิติศาสตร์บัณฑิตคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกียรตินิยมอันดับ2รัฐศาสตร์บัณฑิตสาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเกียรตินิยมอันดับ1เนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภานิติศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาเช่นกันด้วยพระอัจฉริยภาพและความสนพระทัยด้านกฎหมายทำให้พระองค์ทรงได้รับการยกย่องในฐานะเจ้าฟ้านักกฎหมายผู้ทรงนำองค์ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมาประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสผู้ต้องขังและกลุ่มเปราะบางในสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติทรงเคยดำรงตำแหน่งอัยการและทรงเป็นผู้แทนประเทศไทยในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศหลายแห่งโดยทรงมุ่งส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของพระองค์มิได้เป็นเพียงความสำเร็จทางวิชาการหากยังสะท้อนผ่านพระวิริยะอุตสาหะในการนำความรู้มาสร้างประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติจนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมไทยและนานาประเทศด้วยพระจริยวัตรอันงดงามพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล

ไปพระปรีชาสามารถด้านการศึกษาและเส้นทางสู่เวทีนานาชาติของเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภาผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: ลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ้
0: เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ะทำไงเหรอครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตราย
4: วันนี้กินไก่ทอดดีกว่าว่าแต่ควันอะไรเนี่ยเหม็นไหม้ด้วย
5: รอแป๊บนะป้ากำลังทอดไก่รอบที่8อยู
4: ่น้ำมันดำๆหนืดๆดูแล้วน่ากลัวมากกว่าน่ากินนะครับป้า
6: เปลี่ยนร้านดีกว่าครับเพราะน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำดังๆตรงนี้ครับอันตรายต่อสุขภาพสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบระลนาว่าน้ำมันทอดซ้ำก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรกันบ้าง
7: สวัสดีค่ะทุกคนเจี๊ยบบอกเลยนะคะว่าอันตรายแน่นอนที่สุดค่ะเพราะการใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำบ่อยๆจะก่อให้เกิดสารโพล่าที่เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ค่ะ
6: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างไหมครับ
7: ต้องไม่กินอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันทอดซ้ำค่ะคือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะลองมองไปที่น้ำมันที่ใช้ทอดถ้ามีลักษณะเหนียวข้นดำมีกลิ่นเหม็นหืนมีฟองเวลาทอดเนี่ยมีควันมากและมีกลิ่นไหม้ก็อย่าไปซื้อกินเลยค่ะ
6: ห่างได้ห่างนะครับน้ำมันทอดซ้ำย้ำกันอีกทีอันตรายไม่คุ้มกับความอร่อยหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้วเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
8: มีคนถูกรถชนตรงทางม้าลายไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายผิดกฎหมาย
9: หากคุณไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสูญเสียบนท้องถนนเพียงหยุดพฤติกรรมเสี่ยงมาร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่วิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไม่ทำร้ายคนอื่นหยุดให้คนข้ามเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยบนท้องถนนลดอุบัติเหตุคนเดินเท้าให้เป็นศูนย์ด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพมหานครเซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงหยุดสูญเสีย
10: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบปวดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
11: พอสมควรเป็นหัวใจของประชาธิปไตยเพราะว่าทุกคนมีเสรีภาพแต่เสรีภาพนั้นเป็นเสรีภาพพอสมควรถ้าถือว่าเรามีเสรีภาพเต็มที่ทำอะไรตามชอบใจพอใจของเราก็จะเกิดความเดือดร้อนจึงได้บอกว่าพอสมควรนี้เป็นหัวใจของประชาธิปไตยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: โอ้ไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนั่งนักเจ้ากล้า มีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอร์รัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรู้ทันสื่อโซเชียลไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคจากโฆษณาเกินจริง
3: ที่รักอยากได้อันเนี้ยเขาบอกกินแล้วผิวจะขาวใสน้ำหนักหายไป10กิโลใน10วัน
4: คราวที่แล้วยังไม่เข็ดเหรอจ๊ะนี่มันโฆษณาขายของผ่านสื่อโซเชียลเลยที่รักสติจ้ะสติคิดให้ดีก่อนซื้อนะจ๊ะ
5: ใช่ครับคิดให้ดีก่อนพลาดพลั้งเสียตังค์เสี่ยงโรคเพิ่มมันไม่คุ้มกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบรัตนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับ
6: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนคุณผู้ฟังเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันสื่อโซเชียลค่ะ
5: ไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคอันเนื่องมาจากโฆษณาที่เกินจริงนะครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้นะคะน่ากลัวมากค่ะโลกโซเชียลเข้าถึงง่ายทุกอย่างอยู่ในมือถือเครื่องเดียวผู้บริโภคจึงต้องรู้เท่าทันสิ่งที่ถูกสื่อออกมาอย่าเชื่ออะไรง่ายๆหากไม่ได้รับการตรวจสอบยิ่งเป็นพวกโฆษณาเกินจริงนะคะเช่นกินแล้วอกฟูรูฟิตเพิ่มสมรรถภาพชายได้ทันใจผิวขาวไวมหัศจรรย์หรือลดน้ำหนักได้แบบเร่งด่วนสิ่งเหล่านี้แฝงอันตรายหลายครั้งหลายเคสก็เสี่ยงถึงชีวิตเลยค่ะ
5: เป็นข่าวเยอะมากโดนหลอกมาก็เยอะด้วยนะครับคุณหมอครับ
6: ใช่ค่ะผู้บริโภคยุคใหม่นะคะต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างทานฉลากต้องเช็คเลขอย.ก่อนให้ชัวร์อ่านฉลากให้ครบวันหมดอายุวิธีใช้และต้องไม่หลงเชื่อโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงที่พยายามมายั่วยวนใจเรานะคะ
5: ครับผมวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับและต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: พื้นที่กรุงเทพเป็นพื้นที่แห่งความสุขของทุกคนอย่าให้ความประมาทพรากความสุขของพวกเขาไปเมื่อความเร่งรีบและความประมาททำให้ถนนในพื้นที่กรุงเทพที่ควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงที่สร้างความสูญเสียให้คนบนท้องถนนตัวคุณเองก็หยุดความสูญเสียนั้นได้เพียงล็อกความเร็วขับขี่ไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ลดอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่กรุงเทพได้ด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพมหานครเซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงหยุดสูญเสีย
8: รู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
9: เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
10: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
11: ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
4: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
5: อ่ะแล้วอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
4: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
6: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
7: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
6: แล้วสาเหตุล่ะครับ
7: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
6: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
7: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
6: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: อุบัติเหตุเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่เหตุการณ์เหล่านี้สามารถลดลงได้เพียงแค่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับง่วงไม่ขับโทรไม่ขับคาดเข็มขัดสวมหมวกกันน็อกไม่ขับรถเร็วตลอดจนข้อควรปฏิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสงกรานต์นี้ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
9: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
10: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
9: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
10: ใช่ๆขี้โกง
9: เพิ่มขึ้น
10: นิสัยอ่ะ
9: เพิ่มขึ้น
10: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
9: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
11: ถ้าเราทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือเป็นวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: เพิ่งลงจากรถ2แถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
0: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
0: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
1: เออเอาจัดไปคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
3: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มๆคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
4: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
5: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานหวานกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
5: โอ้โหมาเยอะเลย
6: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
5: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
6: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
5: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: ผมนั่งเฉยๆลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยๆเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยๆแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยๆพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยๆแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วครับไปชนกับเสาไฟฟ้า
8: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
9: ป้าครับชายอยากกินขนม
10: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
9: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
10: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
11: เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
12: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
13: สามัคคีกันปรองดองกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีปรองดองกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517

0: อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวจูงควายไปไหนล่ะกล้า
1: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
0: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นสักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณทั้งจัดซื้อและดูแลน่ะ
1: เอ้าเหรอครับเห็นเครื่องเล่นก็พังมาตั้งไม่กี่วันโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวกลายเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมไปแล้วครับ
0: สงสารเด็กๆเสียดายเงินภาษีแบบนี้ต้องกระซิบปปช.จังหวัดมาดูซะหน่อยแล้ว
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
3: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
4: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
3: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
5: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
6: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
5: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
6: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
5: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
6: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
5: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีณรงค์ใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.
8: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
9: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงอย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พง
10: หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
11: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
12: โกงประมาณ
8: แล้วจะทำอะไรผมได
9: ้ก็แฉมาสิ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบันอันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวงที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกายชีวิตร่างกายดำรงอยู่ได้เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทำงานเป็นปกติพร้อมกันอย่างไรชาติบ้านเมืองก็ดำรงอยู่ได้เพราะสถาบันต่างๆตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เน่หลวงตาหลวงตาได้ยินเขาพูดกันว่าวัดมีเงินทอนนะครับ
1: อ๋อเงินทอนวัดขบวนการทุจริตเงินพัฒนาวัดนัดแนะกันโกงงบประมาณมีการทอนเงินให้คนตั้งเรื่อง
0: โอ้ทุจริตเชิงนโยบาย
1: ใช่พอเห็นช่องทางโกงเงินได้อยู่ตรงหน้าตามันเลยบอดสมองมันเลยบื้อมือมันก็เขียนโครงการบาปมาโกงกินเงินวัดกัน
0: โอ้นี่ถ้ามาทำกับวัดหลวงตาคงโดนทอนเป็นการเทศนาสอน3วัน3คืนเป็นแน่แท้เลยครับ
1: เออใช
2: ่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
3: ์เบอร์เกอร์อะไรอะน่ากินจังแบ่งมากดี
4: เบอร์เกอร์แพลนเบส
3: ฮะแพลนเบสคืออะไร
4: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
5: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอไรส์ออร์แกนิกค่ะ
5: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
5: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
8: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบปวดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช
9: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
10: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
11: เพราะว่าเป็นประเทศของเราไม่ใช่ประเทศของหนึ่งคนสองคนเป็นประเทศของทุกคนเข้าหากันไม่เผชิญหน้ากันแก้ไขปัญหาเพราะปัญหามีอยู่ที่เวลาเกิดจะใช้คำว่าบ้าเลือดเวลาคนมีการปฏิบัติรุนแรงมันลืมตัวลงท้ายเขาไม่รู้ว่าตีกันเพราะอะไรแล้วก็จะแก้ปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าจะต้องเอาชนะแล้วก็ใครจะชนะไม่มีทางอันตรายทั้งนั้นมีแต่แพ้ คือต่างคนต่างแพ้ผู้ที่เผชิญหน้าก็แพ้แล้วที่แพ้ที่สุดก็คือประเทศชาติประชาชนจะเป็นประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่ประชาชนเฉพาะในกรุงเทพมหานครถ้าสมมุติว่าเฉพาะในกรุงเทพมหานครเสียหายไปประเทศก็เสียหายไปทั้งหมดแล้วก็จะมีประโยชน์อะไรที่จะทนงตัวว่าชนะเวลาอยู่บนกองซากปรักหักพังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ

0: เออเด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
1: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จะไปโทษเด็กสักทีเดียวก็ใช่ที่ผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
0: ชมตัวเองซะงั้น
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
3: มองหาอะไร
4: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
5: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
5: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
6: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
5: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
6: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
5: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: ผมยังไม่ได้บอกรักแม่ยังไม่ได้ขอโทษพ่อยังไม่ได้เป็นพ่อที่ดีด้วยผมยังไม่ได้บอกลาแฟนผมยังไม่ได้เป็นผู้จัดการบ้านผมยังผ่อนไม่หมดแล้วลูกผมใครจะมาส่งเสียพินัยกรรมก็ยังไม่ได้คิด
8: ถ้าชีวิตยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะดื่มไม่ขับจากสสส.
9: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
10: ทหารก็ตามพลเรือนก็ตามต้องสามัคคีเหมือนขาของเราที่จะต้องเดินสามัคคีกันหมายความว่าก้าวไปข้างหน้าแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ยันข้างหลังและเมื่อยันข้างหลังเรียบร้อยแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าอีกข้างอันนี้ก็สามารถเดินได้และไม่หกล้มพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาไลพระตำหนักจิลดาโรโหฐานพระราชวังดุสิตวันอังคารที่4ธันวาคม2500

0: าพสนามกีฬาประจำจังหวัดใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่า24ล้านบาทแต่กลับใช้งานไม่ได้จริงทางปปท.
1: นี่แน่ปิดทีวีเลยดีกว่าน่าเบื่ออ
2: ะไรล่ะกล้าบ่นเบื่อเบื่อ
1: ก็ข่าวในทีวีมีแต่เรื่องโกงกินคอร์รัปชันเงินภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างสนามกีฬาจังหวัดสร้างกันไม่เสร็จแต่ก็ตรวจรับไปใช้งานจริงไม่ได้กลายเป็นสนามหญ้าข้าวนกกกขนาดขึ้นเต็
2: มงั้นก็ต้องช่วยกันแก้ไขอย่ายอมให้ใครมาปล้นโอกาสการมีสุขภาพดีของประชาชนห้ามเบื่อต้องติดตามอย่าให้เรื่องเงียบหาย
1: คนโกงจะได้รับโทษ
2: และไม่มีใครกล้าทำผิดอีกต่อไป
3: สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
4: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
5: ก็มันอร่อยอ่ะ
4: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
5: รู้ได้ไงอ่ะ
6: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
7: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
6: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม
7: ่ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
6: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
8: วิชัยขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
9: วิชัยกำลังเดินขึ้นตึกสูง5ชั้น
8: เขาเร่งความเร็วไปที่100
9: เขากำลังขึ้นตึกไปที่ชั้น13
8: เขาเหยียบคันเร่งไปที่120
9: เขากำลังขึ้นตึกไปถึงชั้น19
8: เมื่อเกิดการชน
9: เท่ากับวิชัยตกจากตึกสูง19ชั้นยิ่งเร็วยิ่งรุนแรงตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ขับซิ่งจากสสส.
10: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
11: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
10: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
11: ใช่ๆขี้โกง
10: เพิ่มขึ้น
11: นิสัยอ่ะ
10: เพิ่มขึ้น
11: แย่มากสอบไม่โกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
10: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
12: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
13: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
14: ซึ่งถ้าไม่สามัคคีก็บอกแล้วว่าประเทศจะประสบความหายนะไม่ได้ใช้คำว่าหายนะแต่คล้ายๆกันว่าถ้าไม่สามัคคีกันไม่ปรองดองกันประเทศชาติล้มถ้าล้มผลของการล้มนั้นมีหลายอย่างถ้าทางกายก็ร่างกายกระดูกหักและต้องเข้ารักษาบางทีก็รักษานานๆไม่มีสิ้นสุดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
15: พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาลัยพระตำหนักจิลดาลโหฐานพระราชวังดุสิตวันอังคารที่4ธันวาคม2550

0: โตไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
0: ครับ
1: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานนอก
0: เหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
1: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
0: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
3: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
4: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
4: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
5: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากเลยค่ะ
4: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
5: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
4: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
6: ขับรถทั้งวันยังไม่พักเลยเหรอ
7: ยังไหวอยู่แค่จะไปอีกหน่อยเดียวเอง
8: ร่างกายคุณอาจฝืนได้แต่อุบัติเหตุไม่เคยรอใครหากง่วงจอดพักก่อนอย่าฝืนขับเพื่อชีวิตที่คุณรักและคนที่รอคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: ป้าครับชายอยากกินขนม
10: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
9: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
10: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
11: ประเทศเขาบอกว่าเมืองไทยจะล่มจะจมความจริงยังไม่ล่มและยังไม่จมแต่ถ้าไม่ระวังก็จะล่มจมฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังถึงทุกวันนี้ไม่ปรองดองกันเมื่อไม่ปรองดองก็มีรูก็จะล่มจมลงไปพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาลัยพระตำหนักจิลดารโหฐานพระราชวังดุสิตวันอังคารที่4ธันวาคม2550